0: ร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซ ึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที
5: ่นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของภาคการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีภาคการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์ รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัฐเซียปัตทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซาวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและโกเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
12: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพุทธวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21ดิสเซนทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพยู17โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 4-2 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา 1-0 ลมศักดิ์ FC ชนะชาติตราการซิตี้ 6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิศิษย์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรีถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9 Mcord HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1,500,000 บาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80 เซนติเมตรและเวลา 23:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38 เซนติเมตรและเวลา 16:25 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
14: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อประสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
21: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
22: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
21: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้งานเกษตรกรรม

0: รัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่างๆมีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกรรมได้ไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอให้ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงการคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บังคับชาโดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
1: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเปิดโต๊ะรับไปจนถึงเมื่อไหร่คะหรือว่าจะ
0: ซึ่งคือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่1-5ในกรุงเทพนะครับก็เราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
0: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดัมเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกๆคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับยุทธการพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
1: ค่ะตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
0: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำพับปริเฮลิ่งหรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริเจ้าของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส
0: ่
1: วนที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือขอความกรุณาค
0: ือต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
1: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับ

0: เลยถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าตรงนี้เพื่อจะให้ผลสัมฤทธิ์นะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
1: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตที่มีการต่อทะเบียนรถครับ
0: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
1: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับ อยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดำเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสับสนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อเราโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่จะต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
0: เรื่องท้ายในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
1: ครับขณะนี้นะครับสภาวะการในเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นเราก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
0: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาวลาวเวียงดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด100%โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนซึ่งผ้าแต่ ซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
5: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
4: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสารกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสารก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
6: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบหนึ่งเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
4: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสารบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข0861740094ขอเชิญมาร่วมสืบสารรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ผ้าปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
7: สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
8: กิจงานของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและ สถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคามก้าวด้านก็ประกอบด้วยการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
8: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือฟิลโทนิเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฟิลโทนิเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
7: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชราศัยนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วย GLO Cup มากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของ GLO Cup นะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
3: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอินดิวิดวลหรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาคนไทยแล้วก็ GLO ความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
6: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้า ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ. 2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำและในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ไอ้เรื่องของการขอเอกสารซ้ำมันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่อง Fast Track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะม
1: ัน
2: เป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษค่ะ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่า Super Licenseภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของซูเปอร์ไลเซนส์แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะแล้วในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธ
1: ิ์ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก
1: ็
2: คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่าวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอสสที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: ค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอ
1: ัน
2: นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์
1: อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย 60-40 ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ
1: คร
2: ับหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากเนี่ยก็คงถอดใจไปซะก่อน
1: ครับ
2: แต่รัฐบาลเนี่ยเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1. สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูปและมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: ครับ
2: ทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

ท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนกำลังจะได้รับมรดกบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายกันนะครับพูดถึงทรัพย์มรดกเชื่อว่าทุกท่านที่จะได้รับก็น่าจะเป็นที่ดีใจกันแต่ว่าทรัพย์มรดกควรจะแบ่งกันยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทรัพย์มรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายรวมทั้งส่วนที่เป็นหนี้สินด้วยนะครับแต่เราเรียกรวมกันว่ากองมรดกนะครับส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายก็จะกำหนดไว้ประมาณ6อันดับนะครับก็คือ1ลูก2พ่อแม่3พี่น้อง4ปู่ย่าตายาย5ลูกป้าน้าอาและ6คู่สมรสส่วนใครจะได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันว่ามีใครเหลือในขณะที่มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับถ้ามีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะครับบวกคู่สมรสด้วยทุกคนก็จะได้โดยส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่นะครับคู่สมรสก็แบ่งครึ่งกับพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็เอาไปหารครึ่งกันอีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีลูกนะครับคู่สมรสก็เอาไปก่อน2ใน3ส่วนทายาทอื่นที่คงอยู่ก็จะได้เพียงส่วนเดียวแต่ว่าถ้าไม่มีทายาทที่ผมกล่าวมาเลยนะครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหมดไปแล้วคู่สมรสก็จะได้รับไปคนเดียวเลยทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้รับทรัพย์มรดกนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกอันนั้นมีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการรับชำระหนี้ตามกฎหมายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้กองมรดกนั้นชำระหนี้ให้แก่ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเหลือทรัพย์มรดกเท่าไหร่จึงค่อยเอาไปแบ่งปันกันนะครับแต่ท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องชำระหนี้ของกองมรดกของกองมรดกนะครับไม่เกินทรัพย์มรดกที่ท่านได้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับว่ากองมรดกนี้มีหนี้สินแล้วหรือไม่ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็บอกให้เขาเอาไปชำระหนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ทายาทค่อยเอามาแบ่งปันกันเพื่อว่าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกโดยปลอดภัยแล้วก็โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องภาระของหนี้สินของกองมรดกครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อๆกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

ในอดีตสัตว์เลี้ยงมักจะถูกมองเป็นแค่ทรัพย์สินและมักถูกกระทำความรุนแรงในลักษณะต่างๆปัจจุบันเราเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวนั้นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความกลัวมีความหิวและต้องการความรักเช่นเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการสัตว์ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิดและนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดที่เขาแย่ได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยแบบจากตัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call centerก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนี่ยมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมว่ามีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม

0: อบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและ

0: หมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความล้ำลึกขาดความรู้สำนึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกำเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฝ่อหรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้ามาทำนิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามารถแต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสามารถนั้นเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆผลในทางกฎหมายสำหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมฆียะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมนั้นๆอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมฆะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อฉนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดไปแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศนะครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได้
1: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโผล่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็

0: พัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
6: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือวันออนวันกับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเซี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
7: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570 พื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
8: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
18: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
19: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

เจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญผลส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยการให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้

เดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
9: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี
10: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichoythai.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489 SAQEG ศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
18: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญคุณส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเราเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
19: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
20: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
21: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคโอ้โหเราห่างหายกันไปนานเลยครับวันนี้เรามาพบกับรายการภูเก็ตคิดดีนะครับออกอากาศทางสวท 96.75 วิดีโอภูเก็ตนะครับก็วันนี้ทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์กี่โมงครับน้องๆ
2: ก็
0: 10:10 น.
2: นะคะถึง11:00 น.ค่ะ
0: สิบเอ็ดนาฬิกานะครับโอเควันนี้นะครับเราหายไปนานนี่คือยังไงบ้างในอาชีวะเราเกิดอะไรขึ้น โอเคโอเคช่วงแรกนะครับโอเคตอนนี้ก็คือผ่านมาก็นานเหมือนกันเนี่ยก็คือกิจกรรมเราอาจจะแน่นนิดนึงก็เลยเคลียร์คิวกันยากกันนิดนึงนะครับก็เลยยังคือมันเพิ่งเปิดเทอมใหม่กิจกรรมมันมีเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของงานอะไรต่างๆด้วยมันก็เลยโอเคแล้วเลยห่างหายกันไปนิดนึงก็ขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับที่วันนี้เราได้เบิกเลิกกันใหม่ของปีการศึกษา2569ละนะครับภาคเรียนที่1ทับ2569อ่ะวันนี้นะครับวันนี้เราพาสาวๆจากสาขาวิชาการโรงแรมมานะครับสำหรับผมนะครับวันนี้เรามาพบกับนะครับคุณเรื่องไม่นำตัวเองแล้ววันนี้มาพบกับคุณครูบุญมีนิสัยดีนะครับก็มาเป็นผู้ช่วยดำเนินรายการนะครับแล้วก็มาพบกับน้องๆสาขาโรงแรมเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวเลยครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิราพรสังคมทศนะคะหรือว่าน้ำค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวดวงธิดาคำศรีนะคะหรือว่าจ้าค่ะ
0: ครับโอเคอันนี้อยู่ชั้น
2: ตอนนี้อยู่ปวสปีที่2ค่ะทวีวุฒิไทยจีนค่ะ
0: เป็นหลักสูตรทวีวุฒิไทยจีน
2: ใช่ค่ะเป็นหลักสูตรทวีวุฒิไทยจีน
0: อ้าวทวีวุฒิไทยจีนแล้วมันแตกต่างกับหลักสูตรอันนี้คือสาขาการโรงแรมมันมีหลักสูตรปกติหลักสูตรทวิภาคี
2: ใช่ค่ะ
0: หลักสูตรทวิวุฒิไทยจีน
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคลองเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับทราบไปสิว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไง
2: คือจริงๆแล้วอะค่ะจะบอกว่าหลักสูตรนี้ปีที่พวกเราไปจีนนะคะเป็นปีที่2ค่ะแต่ว่าเป็นการทำ
0: เป็นรุ่นที่2
2: ใช่เป็นรุ่นที่2ค่ะแต่ว่าเป็นการทำสัญญา MOU กันแบบจริงจังค่ะก็คือมีการบินไปมาหาสู่กันเลยระหว่างไทยกับจีนตกลงคุยกันปรึกษากันว่าหลักสูตรเนี้ยทำยังไงให้ออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้จ้าค่ะเป็นคนแชร์ประสบการณ์ว่าไปถึงจีนช่วงแรกๆเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงแล้วรับมือยังไงค่ะ
3: ค่ะตั้งแต่ที่ว่าเราลงเครื่องนะคะเราได้รับการต้อนรับดีมากๆเลยค่ะแบบ
0: คือจากที่ไหนครับ
3: จาก
0: วิทยาลัย
2: ที่อะไรเทคนิคอันชุนค่ะมณฑลกุ้ยโจค่ะเมืองอันชุนค่ะ
0: ครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จนเราไปถึงที่ที่วิทยาลัยนะคะเขาอะค่ะก็คือต้อนรับดีแบบดีมากๆค่ะมีการยกกระเป๋าให้ถึงห้องเลยนะคะ
0: เซอร์วิสดีมาก
3: เซอร์วิสดีมาก
0: ครับคือเขาพร้อมต้อนรับพวกเราเลย
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคก็คือแล้วโอเคในเรื่องของการต้อนรับถือว่ามันแบบรู้สึกฟีลกู๊ดละแล้วเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องบัดเจ็ตที่จะต้องไปล่ะมันต้องเตรียมมากน้อยแค่ไหนคือไม่รู้ว่าเฮ้ยค่าเทอมแพงไหมพอไปอยู่นู่นแล้วต้องเตรียมตังค์ไว้เท่าไหร่แล้วเราเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้าง
2: ใช่ไหมบ้างใช่ไหมคะทุกคนคือจริงๆแล้วค่ะหลักสูตรนี้ค่ะค่าเทอมเราไม่ต้องจ่ายค่ะแล้วก็ค่าที่พักเราไม่ต้องจ่ายตรงนี้จะเป็นทางวิทยาลัยฝ่ายจีนที่ว่าจะให้ทุนการศึกษาเราค่ะที่เราจะต้องเตรียมเองก็จะมีแค่ทำพาสปอร์ตทำวีซ่าประก
0: ัน
2: สุขภาพใช่ค่ะแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบิน
0: ค่าตั๋วเครื่องบิน
2: ใช่ค่ะถ้าจะให้ตีเป็นเลขกลมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ4-50,000 นะคะ
0: 4-50,000
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้หนูไปอยู่นานแค่ไหนเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้ไปอยู่มา4เดือนค่ะนี่ปีเทอมกลับมาอ๋อ
0: นี่เพิ่งเริ่มของการไปอยู่ของพาร์ทแรก
2: ใช่ค่ะเพิ่งเริ่มพาร์ทแรกค่ะแค่พาร์ทแรกจริงๆก็มีความสุขแล้วค่ะ
0: ก็คือ1ปีเราอยู่ที่นี่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ1ปีแรกอยู่ที่นี่
0: อ๋อ1ปีก็คือปีที่แล้วนะโอเคหนูเรียนที่ไทย
2: ใช่ค่ะ
0: 1ปีเต็มแล้วก็คือเริ่มไปอยู่ที่จีนเมื่อตอนเดินทางเมื่อไหร่นะ
2: เดินประมาณ
3: เดือนมีนาม
2: ีนาคมค่ะ
0: อ๋อมีนาที่ผ่านมาคือเริ่มเดินทางโอเคก็นี่ผ่านมา4เดือนละโอเคบัดเจ็ตประมาณ 40,000 กว่าบาทในการที่จะต้องเตรียมตัวหนึ่งค่าทำอะไรส่วนตัวของเราแล้วก็คือค่าตั๋วเดินทางไปอยู่นู่นที่อยู่นู่นก็คือที่วิทยาลัยเทคนิคอันชุนเขามีหอพักให้
2: มีหอพักค่ะมีหอพักมีแอร์ค่ะแล้วก็เตียงนอน
0: ห้องพักมีแอร
2: ์ใช่ค่ะมีเตียงนอน
0: แต่เปิดไหม
2: พักห้องกันสองคนเปิดบ้างบางทีค่ะที่ร้อนค่ะ
0: อากาศเป็นไงบ้าง
2: อากาศ
3: าศดีมาก
2: ค่ะที่จะเรียกได้ว่าดีมากค่ะคือต่างค่อนข้างจะต่างกับประเทศไทยนะคะที่นี่เราร้อนและเป็นเมืองร้อนที่นู่นก็ปกติจะอยู่ที่14องศาค่ะถึงประมาณ16ถ้าช่วงไหนร้อนๆก็จะ21แต่ว่าความพิเศษของเมืองอันชุนมณฑลกุ้ยโจวนะคะก็คืออากาศร้อนแค่ไหนก็จะไม่เกิน21องศาค่ะ
0: ก็ยังเย็นสบายถือว่าสบาย
2: ใช่ค่ะยังเย็นสบายเหมาะกับการไปพักผ่อน
0: เดินตากแดดก็ยังรู้สึกเย็นอยู
2: ่เฮ้ยอันนี้อาจจะไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่
3: แดดร้อนค่ะแต่ว่าลมเย็น
0: อ๋อแต่ลมเย็นอืมโอเคอันนี้ก็เรื่องของการไปสตาร์ทที่นู่นแล้วเตรียมตัวไปอยู่ที่นู่นแล้วแล้วการเรียนการสอนที่นู่นเป็นยังไงบ้างล่ะ
2: อันนี้ค่อนข้างที่จะอยากนำเสนอให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมมากๆค่ะก็คือที่หลักสูตรที่พวกเราไปอะค่ะเป็นหลักสูตรทวีปไทยจีนของการโรงแรมใช่ไหมคะเรื่องการเรียนการสอนก็คือจะเน้นทฤษฎีแล้วก็เน้นภาคปฏิบัติมากๆค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะทันสมัยค่ะแล้วก็มีความพร้อมมากๆอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสเตชันพวกเรียนกาแฟเงี้ยค่ะการทำกาแฟ
0: ตามโซนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือโซนอารมณ์แบบเหมือนอยู่ในโซนของบาร์ใช่ไหมของบาร์กาแฟ
2: แต่ว่าเขาจะค่อนข้างลงทุนมากก็คือจะแยกเป็นห้องๆอุปกรณ์ก็คือจะมีพร้อมเลยค่ะทั้งเหล้าทั้งอุปกรณ์ในการใช้ชงเครื่องดื่มทุกอย่างเขาเรียกว่าทุ่มทุนมากๆกับการเรียนการสอนเพราะว่า
0: ก็คือยังไงก็ได้คือขอให้นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์มากที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ก็คือแล้วคือในหนึ่งคลาสอะในหนึ่งคลาสที่เราไปอยู่โน่นอะคนต่อคลาสเท่าไหร
2: ่
0: เขาจัดให้ประมาณกี่คนต่อคลาสหรือต่อห้องอะประมาณนี้
3: ถ้าของที่หนูไปเรียนนะคะจะเป็นคนไทยประมาณ10คนค
0: ่
3: ะ
0: ใช่คนแล้วเรียนร่วมกับนักศึกษาจีนเลยหรือยังไง
3: ไม่ได้เรียนรวมค่ะ
0: ไม่ได้เรียนร่วมกับเขา
3: ใช่
0: แล้วภาษาเป็นยังไงบ้าง
2: ภาษาก็ต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นมากค่ะพัฒนาขึ้นเยอะเลยตอนกับก่อนจะไปค่ะซึ่งจริงๆก่อนไปเราก็มีการเตรียมตัวแล้วค่ะเราเรียนภาษาจีนก่อนประมาณ1ปีทั้งเรียนในวิทยาลัยเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนกับทางบริษัทรวมถึงเรียนกับทางวิทยาลัยฝ่ายจีนด้วยก็คือก่อนไปว่าได้แล้วเป็น1แต่ว่าพอไปก็คือเพิ่มค่ะอัพไปเลยค่ะเป็น3เป็น4เป็น5เป็น6ไปเลย
0: ต้องคุยให้ได้ต้องสื่อสารให้ได้เพราะไม่งั้นอยู่ไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วเรื่องการเรียนการสอนโอเคอย่างนี้ไปแล้วเอ้าแล้วมีอะไรอย่างอื่นมาแชร์อีกล่ะนอกจากคือสิ่งที่เขาเตรียมให้เราในการเรียนการสอนที่นู่นแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกครับ
2: นอกจากเรื่องการเรียนการสอนก็อาจจะขอพูดเป็นเรื่องสังคมที่นู่นค่ะก็คือหลายๆคนที่กำลังสนใจหรือว่าคิดว่าจะไปไงค่ะอาจจะกลัวเรื่องการเข้าสังคมใหม่ๆเพราะว่าเนื่องจากว่าความแตกต่างของภาษาใช่ไหมคะจริงๆแล้วที่นู่นเขาค่อนข้างที่จะเวลคัมเรามากค่ะก็คือเราจะมีพาร์ทเนอร์ที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาแล้วก็มีอาจารย์ค่ะก็คือมีอาจารย์ที่เราจะคอยช่วยเหลือตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันอบอุ่นมากๆมันเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยอะค่ะต่อจากประเทศไทย
0: โอเคแล้ววันนี้หนูเตรียมอะไรมาเพิ่มเติมบ้างไหมนอกจากที่ประสบการณ์ที่ไปกุ้ยโจมาละอะ
2: จริงๆวันนี้ก็คือหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าไปที่นู่นได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะใช่ค่ะก็คือเราพูดไปแล้วเน
0: า
2: ะพาร์ทที่เรียนก
0: ็
2: ต่อมาก็อาจจะเป็นพาร์ทที่แบบว่าความรู้สึกของเราก็แล้วกันว่าเราได้ไปเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราก็แชร์นิดนึงเราบอกเขาแล้วว่าเราเรียนอะไร
3: ก็คือช่วงแรกค่ะต้องปรับตัวเยอะเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ไปตอนแรกค่ะส่วนตัวนะคะเป็นไข้เลยค่ะเป็นไข้อยู่อาทิตย์นึงเลยเพราะว่าอากาศหนาวมากปกติแบบอยู่ประเทศไทยแล้วมันร้อนมากๆค่ะค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับหลักสูตรทวิวุฒิเนี่ยค่ะเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะพวกเราได้ไปเรียนรู้ทักษะระดับสากลโดยเฉพาะเรื่องการบริหารตะวันตกคือเขามีแบบพร้อมทุกอย่างเลยค่ะทั้งแบบว่า
0: คือไปอยู่เมืองจีนแต่บริการเกี่ยวกับของทางตะวันตกเลย
3: ใช่ค่ะมีทั้งของทางตะวันตกแล้วก็ทั้งบริการอาหารจีนค่ะฝึกตั้งแต่การเช็ดโต๊ะอาหารระดับมาตรฐานสากล นะคะไปจนถึงจิตวิทยาบริการลูกค้าระดับของชาวต่างชาติเลยนะคะ
0: แบบห้องอาหารหรือโต๊ะอาหารนี่คือตั้งแต่งานแม่บ้านจนถึงจัดโต๊ะเตรียมใช้ลูกค้าเลย
2: ค่ะตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง10เลย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการบริการอาหารจีนนะคะก็คือเขาจะสอนแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะ
0: ก็คือเอาอาหารซิกเนเจอร์ของจีนเนี่ยมา ให้เราเรียนเลยหรือว่าต้องเตรียมอาหารได้ไหมมีคุกกิ้งได้ไหม
2: มีคุกกิ้งค่ะแต่ว่าเรื่องการเตรียมวัตถุดิบอะไรก็จะเป็นทางวิทยาลัยฝ่ายจีนที่จะจัดสรรให้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากว่าเพราะพวกเราไปแล้วก็อาจจะยังไม่รู้แหล่งใช่ไหมคะ
0: ครับต่อครับ
2: ในส่วนของการบริการอาหารจีนนะคะก็คือเข้มข้นไม่แพ้กับการบริการอาหารตะวันตกเลยก็คือใช่พวกเราค่ะเรียนรู้วัฒนธรรมการทานอาหารของจีนที่ลึกซึ้งเพราะว่าเราได้ทำจริงแล้วก็ได้ทานจริงด้วยแล้วก็คือนอกจากนั้นนะคะเราได้เรียนรู้ศิลปะการต้อนรับในแบบของจีนแท้ๆเลยค่ะปกติเราไปเจอกันใช่ไหมคะพบหน้าสนทนากับคุณลูกค้าที่แบบว่าเป็นตะวันตกแล้วก็อาจจะทักทาย hello สวัสดี good morning sir เป็นยังไงบ้างแต่นี่คือเราเรียนไปคือเป็นภาษาจีนล้วนๆเลยค่ะเรารู้เลยค่ะว่าแบบวัฒนธรรมจีนเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วเขาคุยกันยังไงก็คือรู้สึกว่านอกจากนี้อะค่ะเรายังได้เรียนรู้วิธีการทำเครื่องดื่มแล้วก็การชงชาแบบจีนด้วยค่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าเราจะเห็นกันบ่อยๆในซีรีส์ในแวดวงธุรกิจ
0: เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมการชงชาของจีนโดยแท้จริงโอเค
2: ขนานแท้เลยค
0: ่
2: ะ
3: สนุกมากเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่านอกจากนี้ยังเหลือเรื่องการใช้ชีวิตเราฟังเรื่องเรียนมาแล้วเรามาฟังเรื่องการใช้ชีวิตดีกว่าว่าเราใช้ชีวิตยังไงแล้วเราเที่ยวบ้างไหม
3: ค่ะช่วงแรกนะคะคือทางเหล่าซื้อค่ะจะยังไม่ให้พวกเราแบบออกไปไหนไกลนะคะจะต้องมีเหล่าซื้อใช่ค่ะถ้าจะออกไปก็คือ
0: ผู้ดูแล
3: ใช่
0: ผู้ดูแลคร
3: ับ ใช่ค่ะต้องมีเหล่าซื้อพาออกไปข้างนอกด้วยอะค่ะแบบช่วงแรกก็คือเขาเป็นห่วงเรามากๆเพราะเราเป็นเด็กไทยที่แบบเพิ่งมาต่างประเทศครั้งแรกเขาก็เลยเป็นห่วง
0: ก็ไม่รู้ว่าภาษาจีนจะแข็งแรงแค่ไหนจะไปเจอคนข้างนอกแล้วจะสื่อสารหรือใช้ชีวิตยังไงได้เขาก็เป็นห่วงโอเค
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วจริงๆแล้วอะค่ะมันก็มีข้อดีเยอะมากเลยนะคะก็คือขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะคะเมืองที่เราไปอะค่ะมณฑลกุ้ยโจวเรามีน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของเอเชียค่ะ
0: เอเชียนะ
2: ก็คือวันแรกที่เราไปค่ะเราได้ไปดูเห็นกับตาเนื้อจริงๆเลยซึ่งมันอลังการมากค่ะลองคิดภาพว่าแบบว่าน้ำตกกว้างๆแล้วก็มีม่านน้ำตกไหลลงมาวันที่เราไปเราโชคดีนะคะมีสายรุ้งด้วยก็คือสวยมากๆเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวค่ะมีเยอะค่ะมีทั้งเมืองโบราณมีทั้งสิ่งที่ทันสมัยแล้วก็แถวที่เราไปอยู่ค่ะจะค่อนข้างเน้นธรรมชาติเราจะมีถ้ำมีพระราชวังก็คืออะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของจีนนะคะก็รวมอยู่ที่นี่แล้วก็คือไม่แพ้เมืองอื่นในประเทศจีนเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะ
0: โอเคก็ได้ถือว่าได้ประสบการณ์ในการไปอยู่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ได้มาแชร์ให้กับคนที่โอเคนักศึกษาอาจจะเป็นแบบน้องปวช.ที่อาชีวะเองอาชีวะภูเก็ตเองหรือจะเป็นที่อื่นเองเนี่ยมาเรียนที่อาชีวะภูเก็ตเนา
2: ะ
0: แล้วก็เรากลับมาเล่าถึงในบ้านเราบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติจากประสบการณ์ที่ไปอยู่นู่นอ่ะเราอยากจะให้ที่ในบ้านเราอ่ะที่มาอยู่ที่อาชีวะเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: อ๋อหมายถึงว่าในบ้านเรากับที่นู่นแบบแตกต่างกันยังไง
0: มีความแตกต่างแล้วคือเอ้ยฝั่งนี้คือเราพอไอ้เลยไม่คือเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่เพียงพอหรือต้องปรับอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงจริงจริงเรื่องนี้ความแตกต่างก็ไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นค่ะแต่ว่าที่รู้สึกจริงๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องเวลาเรียนค่ะ
0: เวลาเรียนต้องตื่นเช้ากว่าเดิมไหม
2: ตื่นสายกว่าเดิมค่ะ
0: แต่ที่นู่นเรียนกี่โมง
2: ที่นู่นจริงๆเริ่มเรียนประมาณ8โมงครึ่งค่ะ8โมงคร
0: ึ่
2: ง
0: 8โมงครึ่งแต่นี่ต้องแต่ที่อาชีวะเราโอเคแล้วเขาแถว
2: แต่7โมง
0: ครึ่ง
2: ก็คืออาหารกัน1ชั่วโมงแต่ว่าความพิเศษก็คือว่าระหว่างเรียนนะคะ1คาบค่ะเรียนแค่45 นาที
0: 45
2: ใช่ค่ะแล้วก็พัก10นาทีซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะน่าจะมีบ้างเนาะเพราะว่าเราก็คือเรียนด้วยพักด้วยเราได้มีเวลาแบบ
0: เพลินได้มีเวลาคือแล้วเวลาเรียนคือเค้ามีเปลี่ยนห้องเรียนยังไงเดินเรียนหรือว่ายังไง
2: อ๋อจริงๆเวลาเรียนเรามีห้องเป็นของตัวเองค่ะ
0: เป็นห้องประจำเลย
2: ใช่
0: ให้คุณครูเปลี่ยนคุณครูมาสอนในห้อง
2: ใช่เปลี่ยนคุณครูค่ะไม่เปลี่ยนเด็ก
0: เด็กๆก็อยู่ห้องประจำตัวเองไป
2: ใช่ค่ะแล้วก็นั่งเฉยๆแต่ถ้าเป็นปฏิบัติก็ต้องเปลี่ยนไปตามห้องที่เรียนนะคะค่ะส่วนเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ก็คือค่อนข้างคิดว่าตามทันกันอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของที่นี่อาจจะต้องเพิ่มเรื่องจำนวนค่ะเพราะที่นู่นจำนวนเพียงพอค่ะพอกับเด็ก
0: ๆบางทีขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตของแต่ละสถานศึกษาเนาะว่าของฝั่งจีนก็เขาจะเน้นเรื่องการศึกษาเพราะว่าเขาต้องพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศของเราก็พยายามละอ่ะโอเคก็เดี๋ยวช่วงแรกนี้เราก็คงจะทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ของน้องสาวที่ไปอยู่เป็นหลักสูตรทวิวุฒิไทยจีนนะครับของสาขาการโรงแรมซึ่งจริงมันมีสาขาอื่นๆด้วยแหละแต่ตอนนี้คือเราพาน้องๆจากระดับ ปวส2การโรงแรมหลักสูตรทวีปไทยจีนมาพบปะมาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ในการไปอยู่จีน4เดือนละนะครับเดี๋ยวเดินทางที่เมื่อไหร่นะ
2: อ๋อเดินทางที่ก็สิ้นเดือนหน้าค่ะแล้วกลับไปอยู่อีก5เดือน
0: อีก5เดือนก็เตรียมตัวจบแล้วก็อันนี้คือของระดับปวสได้จะได้ใบประกาศกี่ใบนะ
2: เราจะได้ใบประกาศนียบัตร2ใบค่ะใช่ค่ะของทั้งที่ไทยแล้วก็ของที่จีนนะคะในระดับปวสหลักสูตรเราจะเรียนด้วยกัน3ปีนะคะปีแรกเรียนที่ไทยปีที่2เรียนที่จีนแล้วก็ปีที่3เป็นการฝึกงานค่ะแต่ว่าสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกงานที่ประเทศไทยหรือว่าประเทศจีนค่ะรู้สึกว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะ
0: โอเคครับก็สำหรับช่วงแรกก็เดี๋ยวพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพบกันอีกทีในช่วงที่2นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมภูเก็ตคิดดีถือว่าก็นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีในช่วง2ครับผมก็ช่วงแรกนี้สวัสดีก่อนนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการภูเก็ตคิดดีในช่วงที่2นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความสำเร็จล่าสุดของแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในการแข่งขัน World Skill Thailand ระดับกลุ่มภาคใต้ค่ะซึ่งเรานะคะคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับเหรียญเงินแล้วก็รางวัลฝีมือยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับเบื้องหลังความสำเร็จนี้ค่ะคุณครูกุลพัฒน์คำจริงหรือคุณครูพี่โอครูผู้ฝึกสอนผู้มากไปด้วยความสามารถค่ะขอเสียงปรบมือให้กับครูโอค่ะ
2: สวัสดีครับผมครูโอนะครับครูสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับครับจะมาเล่าถึงประสบการณ์การแข่งขันครับข้อแรกต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนเลยครับว่า World Skill คืออะไรทุกคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจ World Skill ก็คือการแข่งขันเกี่ยวกับด้านสายวิชาชีพของเราครับเกี่ยวกับด้านมีทั้งการโรงแรมครับการประกอบอาหารต่างๆการในด้านสายอาชีพการวิศวกรรมไฟฟ้าต่างๆครับและวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตของเราก็ส่งในด้านของสาขาการโรงแรมครับการบริการอาหารและเครื่องดื่มครับเด็กๆก็จะได้เข้าสู่การแข่งขันครับที่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นได้เห็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับได้พัฒนาตัวเองครับจากการฝึกซ้อมเองครับทางวิทยาลัยของเราก็ได้มีการฝึกซ้อมอย่างหนักครับในการที่จะก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันนะครับก็มีการจำลองสถานการณ์ต่างๆครับในการบริการทั้งการต้อนรับลูกค้าครับการตัดแต่งผลไม้ครับการผสมเครื่องดื่มครับน้ำและน้องๆได้มีการพัฒนาตัวเองอย่างหนักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆนะครับน้องๆผ่านการฝึกซ้อมระยะเวลาถึงขั้น3เดือน4เดือนเลยครับน้องๆก็ได้มีการซ้อมอย่างเต็มที่ครับได้มีการจำลองสถานการณ์ต่างๆด้านความกดดันน้องๆก็จะได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการโรงแรมทั้งหมดเกี่ยวกับการบริการในโรงแรมครับแล้วก็ได้มีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตครับว่าเราสามารถทำได้สามารถดำเนินต่อไปในสายการอาชีพด้านการโรงแรมเพราะเรามีเหรียญการันตีแนะนำมาแล้วครับว่าเราสามารถทำได้ในด้านของเหรียญเงินและก็ฝีมือแรงงานยอดเยี่ยมครับและในระดับต่อไปครับก็จะเข้าสู่ในเวทีของระดับประเทศเพื่อคัดตัวเป็นเยาวชนทีมชาติอาชีวภูเก็ตของเราก็เป็นหนึ่งในวิทยาลัยอาชีวะเพียงแค่2แห่งนะครับที่ได้เข้าไปในระดับนานาชาติครับ
1: ฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะ
3: น่าตื่นเต้นมาก
1: ใช่ค่ะน่าตื่นเต้นมากก็คือฟังในพาร์ทของการเตรียมตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทุ่มเทมากๆเลยค่ะทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งตัวเด็กเองด้วยก็คือฝึกซ้อมกันตั้ง3เดือนก็คือระยะเวลา3เดือนมันค่อนข้างที่จะนานนะคะเป็นช่วงเวลานึงเลยก็ฟังในพาร์ทของการเตรียมตัวมาแล้วตอนนี้อยากถามคุณครูออกว่าในพาร์ทของประสบการณ์นะคะตอนที่เราไปแข่งจริงๆอะค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างเรามีอะไรที่เราอยากจะแชร์ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับรู้ไหมคะ
2: สำหรับในพาร์ทของการแข่งขันที่เราไปเจอมาในกลุ่มจังหวัดของภาคใต้ครับเขาก็มีชาเลนจ์ต่างๆครับให้เด็กได้ฝึกในการแก้ไขปัญหาในการทำงานจริงทุกอย่างมันไม่ได้พร้อมใน 100% เด็กๆ ก็สามารถแก้ปัญหาได้ครับเด็กๆในวิทยาลัยของเราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับพลันเลยครับมีการความรู้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากครับทั้งด้านภาษาอังกฤษของเราก็เทรนไปอย่างดีครับมีทีเชอร์ในการเทรนภาษาอังกฤษเด็กๆของเราก็สามารถสื่อสารสามารถดำเนินสู่สายอาชีพในการโรงแรมได้อย่างเต็มที่ครับ
1: รู้สึกว่าพร้อมมากจริงๆค่ะกับเบอร์สกิลรอบนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูโอ๊คเลยค่ะก็คือสุดยอดมากฝีมือจริงๆค่ะ
3: ครับก็นะครับอันนี้คือเรื่องของเบอร์สกิลเนาะทีนี้เนี่ยนอกจากผลงานความสำเร็จของเบอร์สกิลแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีอีกหนึ่งสิ่งที่แผนกการโรงแรมเนี่ยต้องแจ้งทุกคนนะครับก็คือเรื่องของแผนกที่กำลังจะไม่ใช่แผนกสิสาขาที่กำลังจะเปิดใหม่นะครับในปีการศึกษา2570นี้นะครับคือสาขาวิชา

0: อาไมซ์และอีเวนต์นะครับซึ่งอยู่ภายใต้แผนกการโรงแรมอีกทีหนึ่งนะครับสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาที่เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ชื่นชอบงานลุยๆสนุกสนานนะครับแล้วก็งานที่ไม่ได้นั่งโต๊ะนะครับเพราะว่าเราต้องลุยกันตลอดเน
1: า
0: ะในการจัดอีเวนต์ประสานงานนะครับงานออกแบบต่างๆเนี่ยคิดว่าเหมาะมากๆเลยสำหรับนักเรียนนักศึกษายุคสมัยนี้นะครับทีนี้ครูเองก็ต้องเล่าก่อนว่าเอ๊ะไมซ์หรือว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวรวมกันเนี่ย MICE เนี่ยมันมีอะไรบ้างคร่าวๆเนาะจะได้เข้าใจกันนะครับตัว M นะครับ MICE เนี่ยมาจากตัวภาษาอังกฤษ4ตัวคือ MICE อย่างที่แจ้งไปนะครับ M คือ Meeting นะครับคือการจัดประชุมภายในองค์กรจัดประชุมขนาดเล็กนะครับเอ๊ะมาดูกันซิเราจะจัดยังไงให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดโดยที่ขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับตัว I เนี่ยคือ Incentive นะครับก็คือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเราจะจัดกิจกรรมหรือจัดทริปอะไรอย่างไรนะครับให้พนักงานในออฟฟิศเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอนจอยไปกับทริปนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่านะครับตัว C ครับ convention นะครับก็คือการจัดประชุมที่ใหญ่ขึ้นมานะครับมีแขกผู้เข้าร่วมงานจำนวนเยอะขึ้นนะครับมีองค์ประกอบภายในงานเยอะขึ้นเช่นมีแสงสีเสียงเยอะขึ้นมีจอ LED อลังการมีภาพสวยๆมีตากล้องมีบูธเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับภายในงาน convention เนาะมันได้ทั้งเป็นงานวิชาการก็ได้นะครับหรือว่าเป็นงานที่สนุกสนานหน่อยก็ได้นะครับนี่คือพาร์ทของคอนเวนชั่นแต่ว่าขนาดงานต้องใหญ่นะ
1: ต้องใหญ่
0: สุดท้ายมาถึงเอ็กซิบิชันก็คือการจัดบูธนิทรรศการซึ่งการจัดบูธนิทรรศการก็มีหลายแบบอีกนะครับนิทรรศการเช่นงานหนังสืออย่างเงี้ยงานสัตว์เลี้ยงงานเพ็ทเอ็กซ์โปแบบนี้ครับหรือว่างานยอดนิยมของประเทศไทยซึ่งได้รับความนิยมสูงมากๆในทุกปีนะครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปรู้จักไหมงานมอเตอร์เอ็กซ์โป
1: รู้สักนิดนึงค่ะแต่อยากให้คุณแม็กอธิบายแบบว่าลงรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะว่าประมาณเวลาเราจัดงานเนี่ยค่ะรายละเอียดประมาณไหน
0: ครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็คืองานที่จัดในศูนย์ประชุมขนาดใหญ่เนาะนะครับเหมือนทุกๆปีเนี่ยที่ครูเคยเดินมาอาจจะสักปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยครูไปเดินที่ Impact เมืองทองธานีที่กรุงเทพนะครับทีนี้เนี่ยเราเดินเข้าไปเนี่ยเราเจอฮอลล์ที่ว่าใหญ่มากๆแล้วเรายังเจอกับบูธรถจากแบรนด์จากค่ายต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ได้อยากลงรายละเอียดนะเดี๋ยวเขาว่าโฆษณานะครับแต่ว่าเยอะมากๆทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์นอกนะครับแบรนด์จีนมาหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่ว่ามาแค่รถยนต์เท่านั้นนะมาถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากทีนี้เรามองภาพแค่นี้ว่าโอ้โหเราเดินเข้าไปเราเจอบูธเยอะแยะเจอรถหลากหลายชนิดมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองเบื้องหลังด้วยว่าเฮ้ยมันมีการจัดกันยังไงเตรียมการกันยังไงการเลือกบูธเป็นยังไงนะครับงานโครงสร้างบูธนะครับสร้างขึ้นมายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีสตาฟนะครับดูแลภายในบูธนั้นกี่ชีวิตเนาะรวมถึงมีพริตตี้นะครับหรือว่ามี MC ก็คือพิธีกรนะครับในบูธนั้นเนี่ยทำงานเนี่ยยังไงเท่าไหร่ยังไงบ้างซึ่งมันก็เป็นเนื้อหาของรายวิชาMICE and Event ทั้งหมดนะครับเนาะทีนี้ฟังแค่นี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันอาจจะใหม่มากสำหรับพวกเราหรือว่าผู้ปกครองบางท่านนะครับที่ไม่เคยรู้จักทางด้านนี้มาก่อนเลยครับมันก็จะเป็นงานออกหน้างานเนาะใครที่แบบว่าเฮ้ยพลังงานเหลือพลังงานล้นนะครับมาเลยสาขานี้ไม่ผิดหวังนะครับนอกจากจะเรียนในสาขาวิชา MICE และ Event แล้วนะครับคุณก็ยังได้มีความรู้ของแผนกวิชาการโรงแรมไปด้วย
1: ถูกค่ะ
0: นะครับทีนี้เนี่ยคุณก็มีความรู้2ศาสตร์เลยนะครับคือศาสตร์ MICE และ Event นะครับแล้วก็ศาสตร์ของแผนกวิชาการโรงแรมด้วยซึ่งคราวนี้มีคำถามว่าเฮ้ยเรียน MICE และ Event แล้วมาเกี่ยวกับแผนกวิชาการโรงแรมได้ยังไงคืออย่างนี้ครับอย่างนี้คือในโรงแรมเนาะพูดก่อนนะในโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีการจัดงานต่างอยู่หลายงานเหมือนกัน
1: ขึ้
0: นอ
1: ยู่ซึ่งมีตลอดด้วย
0: มีตลอดด้วยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดห้องประชุมขนาดห้องจัดเลี้ยงไงครับเช่นงานแต่งงานโหยอดนิยมเนาะงานแต่งงาน
1: นิยมมากค่ะทั้งปีเลย
0: ใช่ครับงานแต่งงานเนี่ยก็ต้องใช้ออร์แกไนเซอร์ในการจัดงานอาจจะเป็นออร์แกไนเซอร์เองของทางโรงแรมเองนะครับหรือเป็นออร์แกไนเซอร์จากข้างนอกเอาซอร์สเข้ามาก็สุดท้ายก็เกี่ยวข้องกับการโรงแรมอยู่ดีเราในฐานะที่เป็นคนโรงแรมอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราควรเมเนจงานนี้ยังไงจัดงานนี้ยังไงโดยที่ไม่ต้องพึ่งออร์แกไนเซอร์ข้างนอกเราอาจจะจับมาเขาเรียกว่าเอามาจัดเองก็ได้เราเป็นผู้จัดเองก็ได้เราก็จะมีองค์ความรู้ในด้านนี้นะครับซึ่งเหมาะมากๆเลยที่เราจะต้อง ควรจะต้องเรียนรู้ศาสตร์พวกนี้บ้างเนาะมัน
1: ใช่ๆค่ะ
0: โลกาภิวัตน์แหละโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
1: โลกมันเปลี่ยนไปมาก
0: ใช่ครับเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือว่าความรู้ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเติมนะครับดังนั้นฝากถึงคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับว่าในปีการศึกษาหน้า2570นี้นะครับเราจะเปิดสาขานี้เป็นรุ่นแรกรุ่นที่1นะครับซึ่งผมเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าเราจะทำได้ดีในการสั่งสอนบุตรหลานของท่านแนะนำแนวทางแล้วก็ชี้ทางชีวิตในการทำงานของท่านในอนาคตเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยบุคลากรภายในแผนกวิชารวมถึงบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเนี่ยก็มีคุณภาพมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่85แล้วถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดผิดขออภัยด้วย85ปีแล้วที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตอยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมานะครับแล้วก็สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพแรงงานที่มีกำลังสูงนะครับประสิทธิภาพสูงเนี่ยออกสู่ตลาดภูเก็ตไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังออกสู่ตลาดประเทศระดับประเทศด้วยแล้วก็ระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับนี่คือสาขาวิชา MICE และ Event ครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังผมอยากจะพูดถึงแผนกวิชาการโรงแรมด้วยนะครับแผนกวิชาการโรงแรมเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับเราจะเปิดสอนทั้งหมด4หลักสูตรวิชา4หลักสูตรนะครับ4หลักสูตรนะครับประกอบไปด้วยสาขาวิชาของหลักสูตรของปวช.แล้วก็ปวส.นะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอย่างนี้ครับจะพูดถึงหลักสูตรที่1ก่อนนะครับก็คือหลักสูตรปกติและทวิภาคีอันนี้คือแผนกวิชาการโรงแรมก็จะเป็นการเรียนการโรงแรมที่แบบปกติเนาะเป็นงานทวิภาคีเรียน1ปีออกไปฝึกงาน1ปีสำหรับปวส.นะครับแล้วก็ปวช.ก็เรียนจนถึงปวช.2พอถึงปวช.3เนี่ยก็ออกไปฝึกงานนะครับ1เทอมนะครับอันนี้ปกติและทวิภาคีเนี่ยอันเนี้ยรับทั้งปวช.แล้วปวส.นะครับคราวนี้หลักสูตรที่2ครับหลักสูตร Mini English Program นะครับก็คือ MEP นะครับที่ว่ากันง่ายๆคือ MEP นะครับก็เป็นหลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษเข้ามานะครับมีคุณครูภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษานะครับมาอยู่กับนักเรียนเลยนะครับอยู่กับนักเรียนดูแลนักเรียนทุกอย่างนะครับแล้วก็เราก็จะสอนวิชาความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าหลักสูตรปกติสอนเป็นภาษาไทยนักเรียนของ MEP ก็จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยซึ่งจากที่เห็นมาต้องพูดได้เลยว่าเฮ้ยเด็กสมัยนี้เก่งมากพูดภาษาอังกฤษกันได้ไวมากนะครับดูนักเรียนพูดแล้วเนี่ยโหย้อนกลับไปรู้สึกว่าโหเด็กสมัยนี้เก่งจังเลยถ้าเกิดเป็นสมัยเรานะเราคงพูดได้ไม่เร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ไปก่อน
0: ใช่ใช่แต่เด็กสมัยนี้คือเก่งมากๆเลยนะครับต้องยอมรับนะนี่ต้องยอมรับนะครับซึ่งมินิอังกฤษโปรแกรมก็พัฒนาเด็กสร้างเด็กมาหลายรุ่นแล้วก็เด็กก็ทำออกไปทำงานในระดับสากลเยอะมากนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองที่อยากให้ลูกเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้ก็รับทั้งปวช.และปวส.นะครับนะ MEP นะครับต่อไปครับหลักสูตรที่3ครับหลักสูตรทวิทย์ไทยจีนเมื่อกี้ของน้ำที่น้ำได้เรียนไปนะครับฟังกันไปแล้วเนาะก็จะได้วุฒิของทั้งที่ไทยและที่จีนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการไปเรียนที่จีนเนี่ยสำหรับครูอันนี้ครูถามน้ำเนาะครูรู้สึกว่าเอ้ยนอกจากที่เราจะได้วิชาความรู้แล้วเนี่ยเรายังได้เรื่องอะไรมาเพิ่มเติมอีกไหมลูกที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเราได้อะไรเพิ่มเติมไหม
1: เก
0: ี่
1: ยวกับการเรียนใช่ไหมคะจริงๆเราได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตเยอะเลยค่ะเราไปที่นู่นอย่างแรกที่เราต้องทำเลยคือเราต้องปรับตัวเราต้องดูว่ามันมีความแตกต่างกับประเทศไทยยังไงบ้างภาษาแล้วเรื่องนึงการใช้ชีวิตแล้วเรื่องนึงการเป็นอยู่แล้วเรื่องนึงแล้วก็เรื่องเงินก็อีกเรื่องนึงค่ะแต่ว่าจริงๆมากกว่าตรงนั้นมากกว่าการเรียนก็คือสำหรับหนูจะพูดว่าเราได้คอนเนคชั่นเนื่องจากว่าคอนเนคชั่นคนจีนนะคะมันหาในประเทศไทยมันหาได้ไหมมันหาได้แต่มันค่อนข้างที่จะยากเราก็เลยพาตัวเองโยนเข้าไปเลยโยนเข้าไปถึงถิ่นเขาเลยเราเข้าไปเลยค่ะประเทศจีนหนูรู้สึกว่าหนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในโครงการนี้ค่ะเพราะว่านอกจากที่หนูจะได้ประสบการณ์ดีที่ได้การเรียนแล้วก็หนูยังได้เพื่อนที่ดีด้วยก็คือเพื่อนเราสามารถคบไว้เป็นเพื่อนก็ได้นะคนเราอาจจะได้เป็นคู่ค้าอาจจะได้ทำธุรกิจด้วยกันก็หลายอย่างอะค่ะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะ
0: เรื่องของวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมด้วยก็มีผลเพราะว่าม
1: ีผลค่ะ
0: เพราะว่าคนไทยกับคนที่นู่นคนที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่ต่างกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะต่างกันค่ะค่อนข้างจะต่างกันมาก
0: เราก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเหมือนเราเป็นทูตทางวัฒนธรรมอีกทีนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็ความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะไทยจีนก็พี่น้องกันคำนี้ก็ใช้ได้จริงค่ะ
0: โอเคนะครับโค้กถ้าเกิดว่าผม เด็กกว่านี้สัก10ปีนะหรือว่า15ปีอย่างนี้นะครับผมอาจจะเนี่ยมาเรียน
2: ศึกษาบ้าง
0: ใช่อยากเรียนแบบทวีปไทยจีนบ้างนะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้อันนี้คือหลักสูตรที่3ที่เราเปิดนะครับทวีปไทยจีนสุดท้ายครับก็จะเป็นไมซ์และอีเวนท์ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทวีปไทยจีนและไมซ์แอนด์อีเวนท์เนี่ยเราจะเปิดเฉพาะปวส.เท่านั้นนะครับเด็กที่โตหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมีคำถามว่าเฮ้ยฉันจะเรียนอะไรต่อฉันควรจะเรียนอะไรต่ออะไรเหมาะกับฉันบ้างเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็ไมล์และอีเวนต์นะครับแล้วก็ทวีปไทยจีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะ
1: ใช่ค่ะดีมากๆเลยค่ะ
0: ที่จะตอบโจทย์พวกเราในอนาคตต่อไปข้างหน้านะครับเนาะทีนี้แผนวิชาการโรงแรมเนี่ยนอกจากที่เรียนอย่างเดียวแล้วนะครับเรายังจะได้ออกไปทำงานจริงข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: บรรลุงานจริงข้างนอกเนาะเหมือนน้ำเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะเราก็เคยร่วมงานกันนะครับ
1: ใช่ค่ะเคยร่วมงานกันแล้วค่ะก็จะเป็นคุณครูแม็กเนี่ยแหละค่ะที่คอยเป็นไกด์แล้วก็ที่ปรึกษาให้หนู
0: ใช่ครับก็คือทำหน้าที่เลซองนะครับในรายการ FIVB
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับวอลเลย์บอลที่มาจัดแข่งที่จังหวัดภูเก็ตนี้
1: ภูเก็ตใช่ค่ะรอบเซมิไฟแนลค่ะ
0: อือหืออือหือซึ่งน้ำเองก็ทำหน้าที่ประจำทีมได้เป็นอย่างดีนะครับจนได้รับการชื่นชมมากเลยนะครับของทางผู้จัดเขานะครับคือผมเนี่ยเป็นคุณครูผู้ควบคุมน้ำลงไปวัดหน้าที่หน้างานจริงนะครับทางเจ้าภาพจัดงานก็จะชมกับผมตลอดว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เก่งจังเลยรวมถึงเด็กแผนกการโรงแรมคนอื่นๆที่ไปร่วมงานนี้ไปทำงานตำแหน่งเนี้ยนะครับเก่งกันทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์เนาะว่าแผนกวิชาการโรงแรมนะครับสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพได้ดีจริงๆนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเองนะครับยังมีอีกแผนกอีกสาขาอีกหลายสาขาวิชานะครับให้เลือกเรียนกันซึ่งทุกแผนกทุกสาขาวิชาที่เปิดนั้นล้วนมีคุณภาพมากจริงๆอันนี้ขอยืนยันได้เลยนะครับในฐานะคนเป็นครูเนาะเพราะว่าเราได้มองเห็นเด็กจำนวนมากที่จบการศึกษาไปแล้วก็ไปทำงานได้ดีนะครับบางคนเงินเดือน 90,000 กว่าบาทโอ้โห 90,000 กว่าบาทโอ้ตายแล้วฉันต้องทำงานกี่ปีนะถึงจะได้เงินเดือนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: สุดยอดจริงๆค่ะ
0: ก็วันนี้ก็เข้าใจว่าเราได้มาพรีเซนต์แผนกวิชาการโรงแรมแล้วก็วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเนี่ยประมาณนึงแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามนะครับข่าวสารได้ที่เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากเจาะจงมาที่แผนกวิชาการโรงแรมเลยนะครับก็ที่เพจ Facebook PKVC Hospitality นะครับสามารถพิมพ์ข้อมูลหาได้เลยนะครับเนาะถ้างั้นในวันนี้เราอาจจะต้องบอกลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆต่อที่น่าสนใจรอหลังจากนี้นะครับโอเคถ้างั้นยังไงวันนี้พวกเรานะครับทั้ง3คนนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
3: พบกับรายการภูเก็ตคิสดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น. ถึง

0: 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจะระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซยาผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
13: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องมาริสา
1: เรา
4: เจอกันอีกแล้วนะคะใช่เราเจอกันอีกแล้วในรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย
1: ์
4: ช่วง Business Legal Talk นะคะณสถานีแห่งนี้ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแต่ว่ามันรู้สึกว่าคุ้นๆยังไงไม่รู้เนาะ
1: เนาะใช่ใช่
4: ครั้งที่แล้วน้องก็ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ
3: น้องวันนี้มาใหม่
1: วันนี้มาใหม่มาใหม่
3: ใช่
1: ครับใช่เพราะครั้งที่แล้วดูเดือดเหลือเกินทำใจไม่ได้ต้องมาต่อ
3: ต้องต่อค่ะ
1: ชาวบ้านก็อยากรู้เพิ่มใช่ก็เลยเราก็นัดกันมาใหม่นะครับผม
4: แต่เดี๋ยวนะมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเพื่อนถูกรุมยังไงไม่รู้
1: ไม่ใช่รุมเพราะว่าแบบพี่เดือนมีความรู้เยอะเราก็เลยเห็นครั้งหนึ่งนานๆจะได้แบบคอนซัลท์ทนายความ
4: ไม่ใช่ความรู้เยอะนี่มันไขไปอีกเรื่องนึงว่ายุ่งเรื่องเพื่อนเยอะหรือเปล่า
1: อันนั้นแล้วแต่จะตีความครับแล้วแต่ใช้ดุลพินิจได้
3: เป็นผู้ทรงความรู้
4: ผู้ทรงความรู้ผู้ทรงใช้คำว่าผู้ทรงไม่เหมือนร่างทรงไหม
1: ไม่ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสบ่อยเพราะว่าเนี่ยจะไปคุยกับพี่เดือนพี่เดือนยุ่ง
3: มาก
1: ใช่
4: ไม่ต้องมาเธอไม่ต้องมาฉันไม่ว่าง
1: คนรอพบก็แบบเมื่อไรจะว่างเนี่ยแต่วันนี้ถือโอกาสที่ดีนะคร
4: ับ ใช่ใช่ใช่ค่ะครั้งที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนิติบุคคลเนาะว่ามันผิดตรงไหนเป็นนอมินีตรงไหน
3: ใช่แล้ว
4: ฉะนั้นคลายแม็กที่น้องมาริสาอยากจะคอนติเนียคือเรื่องของในโนมินี
3: ใช่ไห
4: มคะโนมินีว่าอะไรมันคือโนมินีเป็นโนมินีได้อย่างไรพี่อีแค่จดบริษัทมันจะเป็นโนมินียังไง
1: ใช
4: ่ใช่ไหม
1: ก็จริงๆก็เหมือนเราทำถูกต้องทุกอย่างแล้วนะ
4: ใช่
1: ก็ให้จดก็จดแล้วให้ทำอะไรก็ทำแล้วก็ยังจะมาบอกว่าทำผิดแล้วไม่ผิดตรงไหนล่ะ
4: เป็นชาวบ้านได้ที่ดีมากติดต่าง
3: ชาวบ้านแบบสงสัยเยอะ
4: ใช่ใช่ยกตัวอย่างชาวบ้านเรียนมากใช่
1: คนทำหมู่บ้านคนทำหมู่บ้านเขาเลือกมาแล้ว
4: ก็จะบอกว่าคุณทำถูกต้องตามกฎหมายในการจด
1: ใช่
4: นิติบุคคลเนา
3: ะ
4: แต่เจตนาคุณไม่บริสุทธิ
1: ์
4: แล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ของการจดบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลประเภทใดก็แล้วแต
3: ่
4: ที่มันผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นนิติบุคคลเหมือนที่เดนพูดครั้งที่แล้วว่านิติบุคคลเนี่ยถ้าเกิดคุณจดมาเพื่อไม่ได้หาผลกำไรคุณต้องไปจดฟาวเดชั่นหรือสมาคมหรืออะไรแล้วแต
3: ่ไม่หวังผลกำไร
1: สำนักสงฆ์ชี
4: สำนักสงฆ์ชีก็ตรงส่วนเนี้ยเดี๋ยวเพี้ยนขยายความก่อนว่าโนมินีคืออะไร
3: ค่ะ
4: โนมินีจะอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลหรือไม่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลก็ได้นะสิ่งที่เสี่ยงมากที่สุดก็บอกว่าโอ๊ยพี่หนูเป็นสามีภรรยากันหนูถือแทนกันได
1: ้
4: ไม่ค่ะเรื่องสัญชาติเรื่องชีวิตถือแทนกันไม่ได้เพราะคุณมาคนเดียวเวลาคุณไปคุณก็ไปคนเดียว
1: เข้าใจ
4: นะคะเวลาคุณเลือกสัญชาติคุณก็ต้องเลือกเองไม่ใช่สามีเลือก
3: ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
4: ทีนี้เลยบอกว่าการที่ไม่ใช่นิติบุคคลคุณก็เป็นโนมินีได
3: ้
4: การที่คุณเป็นนิติบุคคลก็เป็นโนมินีได
1: ้
4: อาบุคคลธรรมดาก่อนน้องเป็นโนมินีอย่างไรอย่างเวลาน้องขาย
3: ค่ะ
4: ภรรยาบอกว่าพี่ค้าหนูอยากซื้อที่แปลงนี้ยกตัวอย่างก็ได
3: ้
4: ที่ผ่านมาเนี่ย
3: ก็คืออยากซื้อที่แปลงนี
4: ้
3: แล้วก็สามีเป็นต่างชาติ
4: ใช่
3: ถือครองยังไงดี
4: ถือครองยังไงดีหนูเป็นคนไทยนี่หนูถือได้
3: ใช่ค่ะ
4: หนูถือได้แต่หนูมีรายได้ไหม
3: ใช่
4: หนูมีกำลังเพียงพอในการซื้อที่แปลง
1: ต้องสนไว้หรอเรื่องรายได้ก็
3: หนูเป็นคนไทยนะคะ
4: จริงๆถามว่าวิธีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่วิธีเดิมอ่ะจริงๆพี่มองว่าจบเนา
3: ะ
4: เพราะว่าการที่หนูเป็นคนไทยแล้วหนูเอาเงินของสามีมาซื้อ
3: ค่ะ
4: แต่สามีสละแล้วว่าเงินเนี้ยยกให้ภรรยาไทย
3: ค่ะ
4: ไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทน อันนี้เป็นสิทธิ์ของต่างชาติเป็นสิทธิ์ของคนไทยโดยตรงแล้วกรรมสิทธิ์ก็ได้มาเต็มร้อยไม่ใช่ต่างชาติอันนี้คือพี่มองว่าเป็นวิธีปฏิบัติเราว่าการที่เราอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเราต้องไปคำนึงถึงการให้ก่อนแต่พี่เดนไม่สามารถที่จะไปชี้ให้ได้เพราะเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติของภาครัฐนะคะในเรื่องของการกำหนดกฎระเบียบอะไรต่างๆเราเป็นแค่เพียงผู้ตาม
3: ค่ะ
4: เพราะว่าจะโต้แย้งก็ได้เนาะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ของที่ดินทำคำสั่งทางปกครองมาถ้าเราจะโต้แย้งไปก็ได
3: ้
4: ม
3: ัน
4: ก็มีโอกาสนะคะตรงส่วนนี้แต่มันก็จะเป็นเรื่องว่าคุณพร้อมไหม
3: คุ
4: ณอยากได้โดยชอบไหมถ้าอยากได้โดยชอบโอเคแต่ถ้าคุณบอกว่าเออเรื่องเยอะจังเลยยุ่งยากจังเลย
1: อ
4: ันนั้นคุณก็ต้องไปคิดเองเนาะเพราะว่าถ้าการที่คุณเป็นภรรยาแล้วคุณมาซื้อที
3: ่
4: โดยที่ใช้เงินของสามีไม่ใช่เงินคุณ
3: ค่ะ
4: มันเขาเท่ากับว่าที่เนี้ยใครเป็นคนชำระหนี
1: ้
4: ดูตรงนี้ใครเป็นคนชำระหนี
3: ้
4: สามีเป็นคนชำระหนี
3: ้
4: แล้วสามีเป็นคนไทยไห
3: ม
4: มีสิทธิ์ถือที่ดินประเทศไทยไหมพอคุณเข้าไปถือให้ตั้งคุณกลายเป็นนอมินีสามีความเสี่ยงสูงนะคะภรรยาคนไทยทั้งหลายความเสี่ยงสูงนะคะ
3: ค่ะ
4: มัน
1: แต่ว่าตอนที่เราจะจดจริงๆอ่ะมันก็จะมีเอกสารเขียนนะว่าเนี่ยเงินนี้เป็นเงินของภรรยาเงินฉัน
4: เอกสารตัวนั้นบันทึกแบบนั้น
1: ครับ
4: บันทึกแบบนั้นแต่ไม่ได้บันทึกว่าสามีสละแล้วถามว่าถ้าบันทึกแบบนั้นในความเป็นจริงไม่ใช
1: ่
4: กลายเป็นนิติกรรมอำพรางไหมคะลูก
1: ใช่สิใช
4: ่ไหมเรามาดูในธุรกรรมภาคส่วนของธุรกรรมก่อน
1: แม่ค่ะนิติกรรมอำพรางมันประมาณไหน
4: นิติกรรมอำพรางมันประมาณไหน
1: ชาวบ้านฟังเรื่อง
3: ไม่ขายข้าวกับกรรมไม่ขาย
1: ไม่คือจริงๆเลยก็จะบอกอันจะเนี้ยผัวกับเมียอยู่ด้วยกันอยู่เดี๋ยวจะอำพรางไม่อำพรางซ่อนไม่ซ่อนสุขไม่สุขอย่างเงี้ยครับแม่
4: ลูกอย่าพูดแบบนั้นเดี๋ยวคุณก็ขยายความเยอะ
1: คือหลายข้อ
4: คือนิติกรรมอำพรางคือมันไม่ได้เป็นไปอย่างเจตนาที่ต้องการจริง
3: ค่ะ
1: โอเค
4: ทีนี้ถ้าให้พี่เดนมองเนาะการที่จะไม่เป็นนิติกรรมอำพรางได้เนี่ยเงินเนี้ยคุณได้มาจากใครแต่ได้มาจากสามีสามีต้องสละเรื่องเงินก่อน
1: อ๋อโอเค
4: ว่าเงินเนี้ยฉันยกให้แล้วนะไม่ติดใจเรียกร้องคืนเขาจะเอาไปทำอะไรก็ได้เป็นพาร์ทส่วนชีวิตของเขาส
1: ่
4: วนตัวเขาเขาสละแล้วเขาไม่ทำ
3: โอ้ว้าว
4: อันเนี้ยถ้าถามพี่เดือนเนา
1: ะ
4: ถ้าถามพี่เดือน
3: ค
4: ือถ้าสมมติว่ามีใครมาหาพี่หนึ่งคนแล้วบอกว่าที่เจ้าหน้าที่ทำอ่ะฉันไม่ยอมรับคำสั่งของเจ้าหน้าที
1: ่
4: พี่เดือนบอกว่าวิธีที่คุณไม่รับอ่ะคุณแจ้งทนายไปเลย
1: ครับ
4: เจ้าหน้าที่ก็เขาก็ไม่โกรธหรอกเขาปฏิบัติตามหน้าที่เขามีอำนาจแค่นั้น
1: ค
4: ุณก็ไม่ต้องไปโกรธเจ้าหน้าที่นะ
3: เ
4: พราะเขามีอำนาจแค่นั้นจริง
3: ๆ
4: ถ้าเขาช่วยคุณได้เขาช่วยแล้ว
1: ครับครับ
4: แต่เขาช่วยไม่ได้แล้วเขามีคำสั่งมาแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
4: คุณต้องบอกทนายว่าเนี่ยเงินเนี้ยฉันได้มาจากสามีนะ
3: ค่ะ
4: สามีฉันอ่ะเขาให้ฉัน
1: ครับ
4: แล้วพิสูจน์ยังไงล่ะว่าเขาให้เธ
1: อ
4: คุณก็ต้องสละสิคะ
1: คุณต้องสละต้องทำเป็นหลักฐานไหมครับ
4: ต้องทำเป็นหลักฐานค่ะ
1: โอเค
4: ทุกอย่างต้องเป็นทำเป็นหลักฐานแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายด้วย
1: คร
3: ับ
4: ในเรื่องนี
1: ้
4: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพี่เรียนก็จะบอกกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นคุณไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะว
1: ่
4: าเราไม่ได้โกรธคุณนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องประเด็นของทางข้อกฎหมายขอให้คุณทำคำสั่งทางปกครองมาแล้วเดี๋ยวจะได้ให้ทนายดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็นำมาจดอีกทีนึง
1: ครับผมมีคำถามนะครับมามีครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นสามีใช่ไหมครับเราบอกว่าฉันสละให้เธอแล้วเอาเงินไปซื้อปั๊บทรัพย์ที่ซื้อจะตกมาเป็นสินสมรสนะครับหรือว่าจะกลับมาในรูปแบบนั้นด้วย
4: มันที่ดินเป็นสินสมรสมาให้ต่างชาติเขารับไม่ได้ค่ะสละแล้วคือสละเลยเราก็ถือไม่ได
1: ้โอเคเพราะว่าม
4: ัน
1: ก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเกิดฉันให้ไปแล้วเดี๋ยวฉันไปซื้อมามันก็ต้องกลับมาเป็นของฉันอยู่ดีเพราะว่าผัวกับเมียนะเงินผัวกับเงินเมีย
4: แต่คุณต้องคิดถึงว่าสิ่งที่คุณจะได้หรือเปล่า
1: ใช่
4: คุณสละแล้วคำว่าสละคุณต้องสละโทษไปต้องสละเขียนให้ชัดเจนในเรื่องของการสละตรงส่วนนี้แต่ว่าศาลจะสั่งหรือไม่สั่งก็ต้องดูกันต้องเอาขึ้นมาเป็นเคสกันต้องศึกษากันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำมันก็จะไม่เกิดแล้วคุณก็จะมานั่งโต้แย้งจะมาว่ากันในเรื่องหน่วยงานต่างๆมันไม่เป็นเรื่องอ
3: ่
4: ะ
1: อันนี้สบายอันนี้สบายใจแล้วครับเพราะถ้าเกิดว่ามีใครมาให้สักคนนึงเขาลากเราจริงๆไม่ง
3: ั้
1: นเราก็ต้องมาตีสี
3: ด้วยความเสน่หา
1: ใช่ไหมใช่ไหม
4: มีคนโสดอยู่ตรงนี้ทั้งคู่อ่ะตายแล้วพี่เดือน
3: ข้ากฎหมายดีกว่าค่ะ
4: เดี๋ยวค่ะเซ็นใบแต่งก่อนนะคะ
3: Prenuptial Agreement
4: โอเค
1: ครับ
4: ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของบุคคลธรรมดาเนาะในลักษณะของการจะถือเป็นนอมินีที่ดิน
1: ครับ
4: อ่าฮะที่ดิน
3: ค่ะ
4: อีกที่ดินหรืออสังหาหรือตัวบ้านอะไรก็ได้นะที่กฎหมายห้ามนะคะทีนี้อีกคนนึงมาบอกว่าเนี่ยฉัน
3: อ
4: ะอยากซื้อวิลล่าตรงเนี้ยทั้งบ้านและที่ดินเธอจะตั้งบริษัทให้ฉันหน่อยสิทนายมีหน้าที่อธิบายถูกอธิบายผิดคุณเลือกเองความเสี่ยงเป็นของคุณ
3: โอเค
4: ไหมความเสี่ยงเป็นของคุณคุณไปตัดสินใจจะบอกว่าไม่ทนายคนนั้นบอกอย่างนั้นคนนี้บอกอย่างไม่ใช่ค่ะคุณไปอ้างคนอื่นไม่ได
1: ้
4: คุณบรรลุนิติภาวะแล้วคุณมีวุฒิภาวะวัยภาวะนี่คือสิ่งที่ศาลมองคุณจะบอกว่าใครแนะนำไม่ได้หรอกมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะคุณมีวุฒิภาวะวัยภาว
3: ะ
4: คุณมาจากต่างประเทศมาอยู่ในเมืองไทยคุณมีหน้าที่ต้องศึกษา
1: ค
4: ุณมีหน้าที่ต้องเรียนรู้คุณมีหน้าที่ต้องหาความจริงนั่นคือหน้าที่ของคุณทีนี้คุณบอกว่าฉันอยากได้วิลล่าเนี่ยซื้อมาเพื่ออยู่ภรรยาเอาเคสแรกก่อนนะยังไม่ซื้อมาเพื่อทำธุรกิจนะอยู่กับภรรยาเพราะว่าถ้าฉันให้ภรรยาไปซื้อเป็นชื่อภรรยาแล้วต่อไปภรรยาฉันอาจจะแบบว่าเลิกกับฉันไปไม่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่แล้วฉันจะเหลืออะไรล่ะฉันขายทรัพย์สมบัติที่ประเทศฉันหมดแล้วน่าสงสารมากความสงสารไม่สามารถเอามาช่วยได้ในงานกฎหมายนะ
3: คะ
4: เอามาช่วยไม่ได้นะคะต้องจะบอกว่าให้ศาลสงสารฉันเถอะแต่กฎหมายมันไม่ให้
3: เข้าใจเลย
4: สงสารไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าคุณทำลักษณะแบบนั้นผิดอะไรหนึ่งคุณจดเป็นบริษัทคุณเป็นกรรมการ
3: ค่ะ
4: อันดับแรกผิดอะไรคะผิดตั้งแต่วัตถุประสงค์บริษัทแล้วเจตนาการก่อตั้งนิติบุคคลคือต้องเพื่อหวังผลกำไรไม่ใช่มาโฮกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ใช่โฮดดิ้งคัมพานีโฮดดิ้งคัมพานีก็ต้องมีอินคัมเอ็กซ์เพนแล้วก็โปรฟิตคำว่าโฮดดิ้งคัมพานีโฮดดิ้งเพื่อผลกำไร
1: อ
4: ันนั้นคือโฮดดิ้งคัมพานีนะคะเพราะโฮดดิ้งคัมพานีมันเป็นภาษาพูดแต่ภาษากฎหมายมันไม่มีโฮดดิ้งคัมพานีมันเป็นลักษณะแนวปฏิบัติของคน
3: ค่ะ
4: เป็นรูปแบบนะคะเพราะว่าโฮดดิ้งคัมพานีอย่างเช่นบริษัทแรกเป็นบริษัทแ
3: ม
4: ่แล้วก็มีบริษัทลูกหลายประกอบธุรกิจหลายอย่างบริษัทแม่ถามว่าทำไมบริษัทแม่เป็นบริษัทโฮดดิ้งเพราะบริษัทแม่เป็นบริษัทที่ถือทรัพย
1: ์
4: แล้วก็บริษัทลูกเป็นฝ่ายเช่าแล้วก็ไปเมนเนจเพราะถ้าเกิดว่ามีอีกฝั่งหนึ่งมาฟ้องบริษัทลูกบริษัทแม่จะไม่โดนไปด้วยยังคงโฮซับเอาไว้ได้นี่คือโฮลดิ้งคัมพานีแต่บริษัทแม่โฮลดิ้งคัมพานีคุณมีอะไรคุณมีอินคัมจากการให้เช่าคุณมีค่าจ่าย
3: อ
4: ันเนี้ยถือว่าผิดไหมไม่ผิดถ้าแค่รูปแบบนี้เพราะคุณมีรายได้มีอะไรต่างๆมีกำไรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะอันนี้ส่วนของโฮดดิ้งแต่ในส่วนของนอมินีเมื่อคุณซื้อมาแล้วอันดับแรกคุณไม่ได้คาดหวังผลกำไรคุณแค่เอาไปซื้อธุรกิจผิดไหมผิดตั้งแต่คุณจัดตั้งบริษัทแล้วบอกเลิกได
3: ้
4: ภาครัฐก็บอกเลิกบริษัทนี้ได้แต่ถามว่าจะบอกเลิกยังไงมันมีทรัพย์อยู่ข้างในมันเป็นเรื่องกระบวนการโอ้ยไม่ต้องคิดค่ะอย่ากลัวมาหาทนายเดินเก็บค่าบริการเลย
3: ก็ดูง่ายดีนะ
4: ขายของ
1: โอ้ยเงื่อนเพลินไปขายของ
4: ไม่พูดผิดไม่ใช่ทนายเดินคนเดียวทนายคนอื่นก็ได้ทนายเดินทำไม่ทันแค่ธุรกิจตัวเองก็ทำไม่ไหวแล้ว
1: มีปัญหาปรึกษาทนายเดือน
4: ไม่ได้ค่ะต้องทนายทุกคน
3: ปัญหาปากท้อง
4: ปัญหาปากท้อง
1: สำคัญคือต้องรอหน่อย
4: รอไม่ได้ก็ต้องไปที่อื่นนะคะ
1: ไอ้โดนแคร์
3: หรอมาก
4: ไม่แต่เรื่องจริงเวลาลูกค้าอะไรมาไอ้โดนแคร์เรื่องเทอมใช่เรื่องฉันก็โอเคตรงส่วนเนี้ยคือพอเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะคุณบริษัทนี้มีความเสี่ยงโดนเพิกถอนนะเพราะเนื่องจากว่าผิดวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทตั้งแต่เริ่มแรกอันดับที่สองผิดอะไร
1: ค
4: ุณไปเอาใครมาลงทุนเพราะน้องเมธนิยามของบริษัทจำกัดคืออะไรคะลูกทนายใหม
1: ่ติ๊กต๊อกก็เป็นการนำมาลงหุ้นกันประกอบกิจการเพื่อแสวงหากำไรแล้วก็มีเขาเรียกว่านะสัดส่วนเขามีรับมีความรับผิดแทนจำกัด
4: โอเคก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น
3: ค่ะ
4: บริษัทจำกัดเนี่ยมาได้จากการที่มีคนถือหุ้น
1: ใช่
4: มีคนถือหุ้นแต่ก่อนจะมีคนถือหุ้นเนี่ยมันต้องมาจากเงินที่ลงทุน
1: แต่ของผู้ก่อการ
4: ใช่ไหม
3: คะ
4: ไม่ค่ะเงินต้องแปลงเป็นหุ้นไม่ใช่เอาเงินมาลงทุนนะคะไม่ใช่นะคะเงินต้องแปลงเป็นหุ้นหุ้นถึงจะเอามาเป็นทุน
1: โอเค
4: นะคะนี่คือบริษัทจำกัดเงินแปลงเป็นหุ้นคุณซื้อหุ้นด้วยการใช้เงินนั้นแหละไปซื้อหุ้นหุ้นเนี้ยเป็นทุนในการจดบริษัท
3: หุ้นคือทุน
4: นะคะพอจดบริษัทแล้วปุ๊บผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการผู้ถือหุ้นคือเจ้าของบริษัทตามสัดส่วนของตัวเองที่ถืออยู
3: ่
4: ไม่ใช่เป็นเจ้าของคนเดียวเป็นเจ้าของร่ว
1: ม
4: นะคะทีนี้แล้วผู้ถือหุ้นจะต้องไปทำอะไรผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะมีหน้าที่แค่ลงเงินแต่งตั้งใครขึ้นมาก็ได้เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นก็ได้บุคคลภายนอกก็ได้เป็นกรรมการแต่ส่วนมากต่างชาติบอกว่าฉันจะจดบริษัทเพื่อถือเพื่อซื้ออสังหาตรงเนี้ยวิลล่าตรงเนี้ยพอจดบริษัทผิดวัตถุประสงค์ละในการจัดตั้งบริษัทสองผิดอะไรอีกรู้ไหมคะใครลงทุนใครเป็นคนมาซื้อหุ้นใครลงทุนใครเป็นคนมาซื้อหุ้นเอาพี่น้องมาเอาพี่น้องถือหุ้นเท่าไหร่ฉันต้องการถือ 49% เลยเนี่ยที่ตอนนี้ที่หน่วยงานทางภาครัฐเรนดอมอยู
3: ่
4: ฉันต้องการถือ49เลย
3: ค่ะ
4: ถือ19เลยเพราะแม็กซิมัม
3: ค่ะ
4: 49เลย 49.99 เลยกันแล้วแต่อย่าเกิน50
3: ค่ะ
4: ฉันต้องการถือ49เลยเพราะถือ49เลยปั้งปรากฏว่าอีก51เป็นพี่น้องที่มาของเงินราคาในการซื้อหุ้น
1: ไม่แต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะอันนี้ชาวบ้าน
4: เวลา
1: ที่ว่าไปจดคือเงินอ่ะตอนที่เราเห็นนะครับเท่าที่เห็นนะก็คือทั่วไปอ่ะข้างบ้านก็ไปจดมาเขาก็บอกว่าทุนจดทะเบียนเท่านี
3: ้
1: ใช่ไหมครับแต่ว่าเงินที่ลงไปจริงๆก็ยังไม่ถึงเลยบางทีมี10,000, 20,000, 30,000, 40,000แต่จดไปละ2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้านอย่างเงี้ยครับ
4: นี่คือเป็นที่มาของคำว่าทำไมถึงก่อให้เกิดโนมินีตอนนี้ทำไมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงอยากดูที่มาของเงินก่อนมีการตรวจสอบที่เข้มขึ้นนี่คือที่มาของคำว่าโนมินีเพราะว่าคุณไปเอาใครมาก็ได้ในการที่มาก่อตั้งบริษัทมาซื้อหุ้นเพราะว่าคุณไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องไปแสดงเงินไม่ต้องไปแสดงสลิปอะไรต่างๆที่เวลาคุณไปจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาทีนี้พอเป็นลักษณะแบบเน้นตั้งบุคคลเนี่ยที่มาถือหุ้นแทนเนี่ยนี่คือโนมินีค่ะนี่คือมาโนมินีเพราะว่าคุณมาถือหุ้นแทนต่างชาติเพื่อครูอสังหา
3: ค่ะ
4: เคลียร์ยังคะ
3: เข้าใจดีขึ้นเลยค่ะภาพชัด
1: เป็นร่างทรงเป็นร่
3: างทรง
4: พี่เดือนผู้ทรง
3: ผู้ทรงคุณน้อง
1: คุณง่ายๆคือเป็นร่างทรงนั่งอยู่เฉยๆมีแต่ร่างเดียวจิตวิญญาณคนต่างชาติเป็นคนสั่งหรือทำอันนู้นเธอทำอันนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่นี่แหละค่ะถึงคำว่าทำไมตอนนี้ถึงเป็นประเด็นฮอตในเมืองท่องเที่ยวต่าง
3: ๆ
4: ที่ต่างชาติอยู่เยอะแยะมากมายมันมาจากประเด็นนี้ว่าเราไปถ
3: ือ
4: หุ้นให้กับต่างชาติที่มาครอบครองผิดอะไรไม่ใช่ผิดแค่นอมินีนะคะบริษัทถูกเพิกถอนแต่การที่คุณไปจดที่สำนักงานทะเบียนนั่นคือหน่วยงานราชการเขาเรียกว่าจดแจ้งเท็จ
3: โอเค
4: คุณได้ไปอีกดอกนะเป็นความผิดอาญานะคะ
3: อุ๊ปส
4: ์แล้วมันต่างกรรมต่างวาระโทษบวกค่ะ
1: เราจะบอกว่าไม่ได้จงใจจะแจ้งเท็จก็เชื
3: ่
1: อพน
3: ัก
1: งานก็เชื่อรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าก็ทนายฉันบอกฉันแบบนี้
4: หน้าที่ของคุณไม่ใช่หน้าที่ของทนาย
3: อุ๊ย
1: แล้วฉันจะเชื่อใครได้หรอถ้าอย่างนั้น
4: คุณเชื่อใครไม่ได้นอกจากตัวเองคุณต้อง comparing เอง
1: ต้องฟังทนายเดือน
4: ฟังทนายเดือนอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่าให้พูดเพราะว่าแม้แต่น้องฝึกงานก็อยู่กับนายเดือนไม่ได้ค่ะน้องฝึกงานมาอยู่พี่เดือนได้ไม่เกินปีลาออกหมด
3: ตายแล้ว
1: ทนายจิตตี
3: แปลว่า
4: ทนายจิตตี
3: ทนายพิศ
4: ทนายสรพิศเด็กๆบอกนี่น้องอยู่ไม่ได้
3: อีพีสองนะเขามาติดต่อพี่เดือนเรา
1: ใช่ใช
4: ่น้องแนวเฟซบอกว่าพี่เดือนเป็นทนายสรพิศน้องอยู่ไม่ได้น้องฝึกงานเวลามาอยู่บอกพี่เดือนขอปีนึงนะไม่เคยเกินอกเดือนสักคน อกหมด
1: พี่เป็นคนล่าสุด
4: อันนี้อยู่มานานแล้ว
1: อยู่มานานเกิน
4: ก็นั่นแหละค่ะจดแจ้งเท็จจดแจ้งเท็จจากการที่คุณไม่ได้ลงทุนนะคะแต่คุณบอกว่าคุณลงทุน
3: ค่ะ
4: บริษัทเนี้ยพอคุณอยู่ไปนานๆเข้ามันต้องมีกิจการ
3: ค่ะ
4: เพราะมันกำหนดไว้แล้วว่าคุณต้องผิดงบทุกปีต้องประชุมทุกปี
3: ค่ะ
4: แล้วผู้ถือหุ้นไม่ได้ประชุมเลยแต่มีรายงานการประชุมมาจากไหนคะหนังสือไปแจ้งที่สำนักงานทะเบียนจากไหนคะว่ามีการจัดประชุมวันนั้น
1: ม
4: ี
1: คนทำให้อ่ะก็ไม่รู้หรอกมีคนทำให้
3: ไม่
1: แ
4: พงมากใช่ใครเป็นคนรับผิดชอบใครเป็นคนรับผิดชอบ
1: ว่า I trust you นะ
4: I trust you คือใครมีหน้าที่ที่รับผิดชอบคนแรกคือกรรมการบริษัทค่ะ
3: โอเคโดนเต็ม
4: ๆค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ประชุมจริงแต่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นนะคะ
1: เราเซ็น
4: ผู้ถือหุ้นก็โดน
3: โอเคค่ะ
4: ทวนหน้าความผิดนี้ทวนหน้าต้องบอกแล้วว่าอะไรกฎหมายคำนึงถึงเจตนาอะไรที่ไม่ได้เจตนาที่ไม่ได้ทำความเป็นจริงอันนั้นผิดแต่ผิดส่วนไหนจะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะ
1: อันนี้ชาวบ้านสนใจสงสัยจะถามมีข้อมูลถามนึงครับแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าภาพที่เข้าใจเลยอ่ะก็คือถ้าภาษาง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยมันตั้งมาแล้วมันไม่ได้ทำอะไรหรอกมันถือค่าบ้านอย่างเดียวนี่แหละมันก็ไม่ตรงวัตถุประสงค์คือมันไม่ได้แสวงหากำไรอะไรเลยคือตั้งมาแบบเฉยๆเป็นร่างทรงใช่ไหมครับทีนี้เสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้บริษัทที่มันทำถ้ามันทำจริงมันก็ประกอบธุรกิจอะไรอย่างนี้อย่างอื่นแต่เราก็บอกว่าอย่างนึงอ่ะก็คือมาถือให้ด้วยอย่างนี้ได้ไหมครับถ้างั้น
4: โอเคอันนี้เป็นคำถามที่ดีมันจะกลับมาว่าคุณต้องการซื้อที่ดินเพื่อธุรกิจเพื่อทำธุรกิจคุณต้องการซื้อที่ดินซื้อวิลล่าเนี่ยเพื่อทำธุรกิจ
3: มันต้องเกี่ยวเนื่องกัน
4: ต้องเกี่ยวเนื่องกันค่ะธุรกิจอะไรอนุญาตไหมถือสัดส่วนได้เท่าไหร
3: ่
4: เหมือนพี่เดือนบอกน้องมาริสาตอนแรกว่ากฎหมายเราไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดที่ว่าไม่ให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์เนา
3: ะ
4: แต่มันต้องเข้าเงื่อนไขว่าต่างชาติสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้แต่จะเป็นในเงื่อนไขเช่นประกอบอุตสาหกรรมประเภทไหนอย่างไรถือได้แค่ไหนจะมีกำหนดในการถือได้ด้วยนะคะแล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันประกอบธุรกิจฉันอยากมีหุ้นมากกว่า 50% ได้ไหมได้ค่ะ1ส่วนที่สัญญาระหว่างไทยอเมริกันถ้าคุณเป็นคนอเมริกันคุณได้สิทธิ
3: ์
4: หมดหรือยังวะน่าจะหมดแล้วแต่ยังไม่ต่อแต่รู้สึกว่ายังมีการทำได้กันอยู่นะ
3: โอเค
4: 2BOI ธุรกิจที่ประกอบขึ้นภายใต้ BOI ว่า BOI กำหนดให้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง BOI มันจะรันไปแต่ละปีนะปีต่อปีแล้วก็3เศรษฐกิจพิเศษ
1: เศรษฐกิจพิเศษ
4: เศรษฐกิจพิเศษกับธุรกิจที่กฎหมายรองรับให้ได้
3: โอเค
1: เดี๋ยวครับไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษนี่พวกคล้ายๆกับพวกอะไรนะindustrial park อะไรเงี้ยใช่มั้ยคะ
4: industrial park แล้วก็มันจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศขึ้นมาของแต่ละจังหวัด
3: ค่ะ
4: ตรงส่วนนี้จะได้
1: แล้ว BOI ก็คือ
4: BOI
1: Box of Investment
4: Man ตัว
1: Man
4: C
1: ชาวบ้าน
4: ชาวบ้านไงก็คุยกับชาวบ้านไง
1: ก็บอกว่า BOI เอาก็ของฉันได้ BOI มั้ย
4: ก็บอกว่าคุยกับชาวบ้านไงก็บอกว่า Man ตัว
1: โอเค
4: แม่ตอนนี้คิดถึงต้องฟังอีสานละเพราะว่าเกศ
1: ฝั่งของที่สวยเนาะ
4: สวยสิอย่านะอย่ามายุ่ยแย่ฉันนะจะไปซื้ออีก
1: โอเคใช่คร
4: ับนั่นแหละคือตรงส่วนเนี้ยมันก็จะมีพี่เดนถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากวัตถุประสงค
3: ์
4: ที่คุณจะก้าวมาอยู่ในประเทศไทยเพื่ออะไรให้ดูตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนการที่ว่าเวลาพี่เดนให้คำปรึกษาลูกความแต่ละคนเวลามาอันดับแรกที่เดนจะถามเธออนุญาตให้ผู้ช่วยฉันคนนี้อยู่ด้วยไหมเธออนุญาตคนนี้ได้ไหมเพราะฉันจะถามเธอในเรื่องของ privacy นะฉันจะถามเธอลึกไปแล้วน
3: ะ
4: ว่าเธอมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรนี่คือการที่ถ้ามาคอนซัลท์พี่เดือนเนาะเธอจะมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเธอมีวัตถุประสงค์ยังไงคุณต้องเปิดใจกับทนายในการคุยนะคะ คุณโอเคไหมที่จะมีกล้องวงจรปิดถ้าคุณไม่โอเคฉันจะปิดกล้อง
3: โอเค
4: แต่ถ้าคุณโอเคอยากให้เรคคอร์ดฉันเรคคอร์ดนี่คือการให้สิทธิ
3: ์
4: ต่อตัวความนี่คือหน้าที่ทนายเนา
3: ะ
4: นี่คือสิ่งที่พี่ปฏิบัติต่อตัวความ
1: เป๊ะมาก
4: แล้วเวลาฉันจะถามอันดับแรกเธออยากได้อะไรฉันอยากซื้อบ้านวิลล่
3: า
4: เธออยากซื้อไปทำอะไร
3: ค่ะ
4: ฉันแค่อยากอินเวสต
3: ์
4: เจอไหม
3: เยอะแยะเลยค
4: ่
3: ะ
4: ฉันอยากอินเวสต์เธอคาดหวังอะไรจากอินเวสต
3: ์ยิว 12%
4: ดิว 12%
3: ยิว 12% ค่ะคืออยากลงทุนแล้วก็ยิว 12%
4: โอเคอันนั้นภาคส่วนมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่งานทนายละ
3: ตัดภาค
4: งานภาคส่วนของงานเซลล์งานขายนะไม่ใช่ทนายแล้วโอเคถ้าเกิดว่าเธออยากอินเวสต
3: ์
4: อันดับแรกที่เธอต้องคอนเซิร์น
3: ค่ะ
4: เธอไม่ต้องการกรรมสิทธิ
1: ์
4: ถูกไห
1: ม
4: เขาต้องการคาดหวังแค่ผลตอบรับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้บ้านเมืองเรารับได
3: ้
4: เพราะเราไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์เขาไปเราไม่ได้ให้สิทธิครอบครองคุณมาลงทุนอย่างเช่นคุณซื้อบ้านเพื่อปล่อยให้เช่าถูกไหมคะการที่คุณจะซื้อบ้านเพื่อปล่อยให้เช่าได้สิถ้าคุณมีกำลังพอขึ้นอยู่ผู้ซื้อผู้ขายชาวบ้านว่าไงแล้วต่อไปประเทศไทยคนไทยก็ไม่ต้องมีกำลังในการซื้อที่ฝรั่งครองหมด
1: ตอนนี้ได้ยินอยู่ครับเพราะว่ามีโพสต์หัวข่าวหลายอย่าง

0: เรื่องพวกนี้มันต้องมาจากตั้งแต่วิชั่นของพ่อแม
1: ่
0: การที่คุณตั้งคำถามแบบนี
1: ้
0: ขอโทษนะไม่ได้ดูไม่ได
2: ้ทวนทวนไม่ลงครับไม่มีที่จอด
1: เดี๋ยวออกไปน่าจะมีคันสองคัน
2: เชิญยีเจชีเจฉาบ
1: ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: ยูกับทนายเดือน
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตีตั๋วก่อนนะเพื่อจะเก็บค่าตั๋วลงลานจอดรถคันละเท่าไหร่ดีเอาคันละเอาคันละร้อยพอไหม
2: ใช่ครับไม่แต่ว่าจริงๆอะครับมันก็ห้ามความคิดไม่ได้คือคนที่เขียน
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ใครทอดออกมาก็จะคิดอย่างนั้นจริงๆ
0: ใช่ค่ะทีนี้พี่เดนจะบอกว่าลักษณะของสื่อเนี่ยทุกคนเสพสื่อต้องเสพด้วยสติสื่อนั้นจะทำลายคุณไหมถ้าคุณเสพแบบนั้น
1: ค่ะ
0: คุณบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวเขามีกระแสกระแสแล้วเป็นไงล่ะเห็นทนายดังภูเก็ตไห
2: ม
0: กระแสแล้วเป็นไงล่ะคุณก็ดังจริงนะในช่วงเวลาหนึ่งแต่ถามว่าคนที่ติดตามเขาก็ต้องทำมาหากินเขาก็ต้องดูของเขาก็ต้องแบบว่าเอ้ยใช่ไหมใช่อะไรยังไงคนนี้เขาก็ต้องอาศัยในจังหวะเวลานี้เพื่อเปิดตัวเองในการที่ทำมาหากินของเขาเพื่อที่ว่าคนจะได้รู้อันนี้คือกลยุทธ์ของการตลาด
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณมองไปอีกทางนึงเนาะมันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยทีนี้ถามว่าอย่างคนมาบอกว่าต่อไปแผ่นดินไทยก็จะไม่เหลือเหลือสิคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ต่างชาติ
2: ใช่ครับใช่ที่สำคัญคือจริงๆอ่ะผมคิดว่าความเข้าใจในสถานการณ์หรือต่างๆมันสำคัญมากก่อนที่เราจะสรุปอะไรออกไปครับเพราะว่าอย่างเราเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นำเสนอมาเนี่ยถ้าหลักการของคนทั่วไปก็จะเห็นกับฝ่ายที่นำเสนอมาเลยโดยที่เราทนายเดียนจะสอนเสมอว่าถ้าเราเห็นอะไรบางอย่างเราอย่าเพิ่งลงไปตรงนั้นต้องไปดูก่อนอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงไอ้ความเป็นจริงเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าถ้าการนำเสนอมันควรที่จะได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจจริงๆอ่ะเราไม่ได้เสียอะไรขนาดเราไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าเราก็แค่เข้าใจว่า
0: ความเป็นอยู่ไงคะความเป็นอยู
2: ่
0: ความเป็นอยู่ของคนเรามันทำให้คนเราระบายออกมาที่เขาอัดอั้นอยู่ข้างในว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงอันนั้นก็มีปัญหาอันนี้ก็มีปัญหาทีนี้มันเป็นภาคของส่วนสาธารณะว่าทำอย่างไรให้เขาเข้าใจทำอย่างไรโครงสร้างของสังค
1: ม
0: ตั้งแต่ครอบครัวพี่เดือนถึงบอกเสมอว่าน้องเมธแม้น้องไม่ใช่ลูกของพี่ไม่ใช่น้องของพี่แต่น้องเป็นผู้ที่มีวิชาชีพเดียวกับพี
2: ่
0: ที่เดินไปถ้าใครที่จะใกล้ชิดพี่คนที่ทำงานกับพี่ได
1: ้
0: อันดับแรกเลยต้องไม่โอเวอร์แอคชั่นอันนี้คือพี่ไม่รับเลยนะรับไม่ได้นะสำหรับคนโอเวอร์แอคชั่นเพราะพี่เป็นทนายที่ไม่มีฟอร์
1: ม
0: แต่พี่มีตังค
2: ์อันนี้สำคัญนะ
1: รถสวย
2: รถแม่สวยตลอดอ่ะเออจะบอกเลย
0: ไม่ใช่พี่จะบอกว่าพี่ม
2: ีความคิดนะเนี่ย
0: พี่จะบอกว่าพี่มีความคิด
2: ความคิดก็คือตังค์ไหมครับ
1: มาพร้อมกัน
0: จะบอกว่าคนเราเนี่ยเริ่มจุดเริ่มต้นไม่ว่าคุณมาจากไหนแต่อยู่ที่วิชั่นของคุณที่คุณจะมองแล้วก็เป้าหมายของคุณที่คุณจะเดินคุณมีความสุขอยู่จุดไหนแต่การที่ว่าคุณบอกว่าไม่เหลือแผ่นดินไทยไว้อันนี้จะบอกว่าไม่จริงนะเพราะทุกคนห่วงแหนแล้วก็รักแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: แม้แต่ต่างชาติที่เข้ามาคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการอยู่เพื่อความสงบสุข
1: ค่ะ
0: บางคนก็แค่บ้านปลายชีวิตบางคนก็แค่เพื่อทำธุรกิจ
1: ค่ะ
0: แต่การทำธุรกิจนี่แหละที่เราต้องรู้จักในการห่วงแหนว่าทำอย่างไรแค่ไหนอย่าไปสนับสนุนในสิ่งที่ผิดเพราะว่าทุกคนมีความโลภเหมือนกันทุกคนอยากได้สิทธิ์ที่ดีที่สุดเหมือนกันทุกคนการที่คุณไปถือหุ้นให
2: ้
0: มันเป็นการสนับสนุนให้ทำผิด
1: ค่ะ
0: แล้วคุณเองก็ผิดด้วยนะคะตรงส่วนนี้พี่เดนถึงบอกว่าอดีตช่างมันพี่เดนไม่ว่าใครนะคะเพราะว่าตัวเราเองในสมัยในอดีตเราก็ยังเข้าใจไม่ถึงเหมือนกันวันนี้เราเข้าใจถึงเราหยุดเราหยุดแล้วเราก็เดินใหม
1: ่
0: แล้วเราก็รู้แล้วคุณค่าว่ามันมาจากอะไรทำไมเราต้องห่วงแหนถูกไหมคะเหมือนน้องมาริสาเป็นเซลล
1: ์
0: ถามว่าเขามาเสนอให้พี่ดวงหูคอมมิชชั่น 15% เคยไม่อยากได้หนูพุชแต่ในใจจริงของน้องน้องรักบ้านเมืองน้องไหมมารู้วันนี้แล้วแล้วเราอยากทำไหมเราต้องอย่างละแต่เราต้องเชียร์ลูกค้าไปในทางที่ถูกลูกค้าที่เขารักความถูกต้องพอเราเขาซื้อไปเขาไม่มีปัญหาเขาก็อยากซื้อจากเราอีก
2: ใช่ไหมคะ
0: เรากินช้าๆเรากินนานๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีชื่อเสียงเดี๋ยวเขาก็กลับมาว่าเราไม่ได้ไปคิดที่จะช่อโกงเขาเราเอาแค่ค่างานค่าวิชาชีพของเราค่าอาชีพของเรา

0: ่านั้นเพราะการที่เราไปดูแลเขาเราก็มีค่าใช้จ
1: ่
0: าย
1: ถู
0: กไหมคะ
1: อ
0: ันนี้คือการเซอร์วิสการบริการทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันไปเรื่อง investment ว
2: ่
0: ามาซื้อ investment คุณต้องการแค่นี้คุณซื้อแค่ตัวบ้านแล้วก็จดสอบอิงสิทธิ์แล้วก็ปล่อยให้เช่าแล้วอีกวิธีนึงคุณไปซื้อ
2: co-ownership นะครับ
0: co-ownership หรือ investment ลักษณะใดก็ได้ที่เจ้าของโครงการก็ออกมาที่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้คุณต้องไปปรึกษาทนายนะว่าลักษณะ marketing หรือ strategy ในการขายแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแต่ละโครงการมันไม่เหมือนกันว่าคุณจะออกมาลักษณะแบบไหน อย่างก่อนเข้ามาเนี่ยน้องมาริสาบอกว่าพี่เดือนเดี๋ยวพี่เดือนช่วยขยายความให้หน่อยนะเรื่องของอะไรนะสายตาสั้นด้วย
1: ตอนนี้ที่มีแบรนด์เด็ดเรสซิเดนซ์เกิดขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีเรนเทลโปรแกรมขึ้นมาแบบการันตีรีเทิร์นตรงเนี้ยควรตรวจสอบอะไรบ้างคะพี่เดือน
0: ควรตรวจสอบอะไรบ้างเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรทำไมถึงมาถึงเรื่องนี
2: ้ทำไมเราขับรถลงเหรอ
0: ไม่ค่ะเราคุยถึงเรื่องของว่าต่างชาติมาซื้อเพื่อ investment ถ
1: ู
0: กไหมคะมันถึงมาเรื่อง rental program เร
2: ื่อง
0: การันตี return
1: การันตี 5% 5 ปี
0: ใช่ไหมคะเราถึงมาเรื่องนี้ส่วนมากเวลาเขามาเนี่ยเขามาเพื่อ investment ถามว่าอันดับแรกที่คุณต้องคอนเซิร์นสิ่งที่คุณจะซื้อถูกต้องไห
1: ม
0: แล้วอันเนี้ยมันเป็นอากาศไหมคะ
2: เป็น rental program
1: ยังไม่สามารถพิสูจน์ได
0: ้อันนี้เป็นอากาศไหมคะ
1: Guarantee Return ก
0: ็อันนี้ตามภาษากฎหมายเรียกว่า Promise Agreement
2: Promise ภาษาชาวบ้านคือ Comment
1: สัญญา
2: สัญญา
0: ไม่ใช่ค่ะภาษาชาวบ้านเรียกว่าเล่งไหนก่อนชาวบ้านจริงไหมคะ
2: เล่งไปพนัน
0: เล่งไปพนันแล้วเล่งไปว่าค่าได้ไหม
1: แต่เขาดูน่าเชื่อถือมากเลยค่ะ
2: ผู้โชว์เหล่านั้นเนี่ยนะแบบ
0: ผู้โชว์มันทำให้เราดูน่าเชื่อถือนี่มันเป็น strategy ของ marketนะคะเราต้องแย่งให้ออกอย่างคนที่มา investment เราจะขายของให้เขาเราต้องบอกว่าโอเคถ้าอยู่มั่นใจในเรื่องของ strategy market อยู่ก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่ promise ถูกไหมคะมันเป็นเพียงแค่คำมั่นมันเป็นเพียงแค่ว่าเล่งไปก่อนมันเป็นเรื่องผู้โชว์
2: ไม่แต่ว่าพออย่างเงี้ยนะพอการแบบรับรองการันตีอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
2: ก็เคยเห็นเหมือนกันนะโอ้ยพากันไปหนุ่มศาลจังหวัดภูเก็ต
0: ปัญหาตรงนี้นะคะศาลจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเนื่องจากถามว่าทำไมมันเป็นเรื่องที่ฟูโชเนื่องจากว่าอันดับแรกขั้นตอนแรกคุณยังไม่ขอสร้างเลยคุณซื้อกระดาษมาออฟแพลน
1: ค่ะ
0: การที่คุณมาขายตัวเนี้ยมันมาจาก strategy ที่จะดึงดูดเชิญชวนเชื
1: ่อ
0: ให้มาซื้อแต่คุณทำได้ไม่ได้ยังไม่รู้บ้านคุณจะสร้างเสร็จไหมเสาจะขึ้นได้ไห
2: ม
0: ยังไม่รู้นี่คือการขายถ้าทำได้จริงไม่ผิดแต่เมื่อไหร่คุณทำไม่ได้คือผิด
2: ไม่แต่ว่าข้างบ้านเราอะมากกว่านั้นอีกนะก็อยู่ดีๆเรายังอยู่ในเขายังอยู่ในที่ดินเขาอยู่เลยอยู่วันดีก็มีคนขับรถผ่านไปผ่านมามาดูปรากฏว่าไปมามีคนมาตู่ว่าอันเนี้ยพื้นที่โครงการของฉันยังไม่ได้สร้างเลยเขาบอกเอ้าก็โฉนดอะไรก็ยังอยู่กับฉันอยู่เลยมีคนก๊อปเอาที่ดินของเพื่อนบ้านเราไปทำออฟแพนแล้วก็ขายเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้
2: เป็นขนาดนั้น
0: อันนั้นเป็นลักษณะเพราะนั้นเป็นลักษณะของคริมินอลค่ะ
2: โชว์
0: ค่ะว่าโชว์มากเลยถามว่าเพียนเคยเจอไหมคิสพวกนี้เคยเจ
1: อ
0: ทั้งในรูปแบบของการเชิญชวนมาทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ขายหุ้นโอ้ยมันมีในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่นิยายมันมีเน่ากว่านี้เยอะเน่ากว่านี้เยอะที่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาได
1: ้
0: ต่างชาติบางคนน่าสงสารมากเพราะเขาบอกว่านี่เงินก้อนสุดท้ายของฉันนะคนไทยก็เหมือนกันเงินก้อนสุดท้ายที่เกษียณมาเพื่อมาลงทุนเพื่ออยากให้ฉันอยู่ได้สบายป
1: ั
0: จจุบันพี่ถึงเลี้ยงสามีไง
1: เขากำลังฮิตนะคะ
2: ไปม
0: า
2: ไหม
0: ที่หัวเราะมาขิงตัวเองซะแล
2: ้
0: ว
2: แม่ชงเองแล้ว
0: แม่ชงเองแล้วค่ะแม่ชงเองตบเองเองพอ
1: ทัวลงตัวเอง
2: ใช่
0: ทัวลงที่ตัวเองเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านมีปัญหาสามีไหมเนี่ยพี่
2: เพราะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆอะครับคือถ้าอันนี้ไม่เป็นชาวบ้านหรอกอันนี้เป็นคนที่จะมาซื้อเราเอ้ยไม่มั่นใจแล้วซื้อมาแล้วไม่ได้
0: จะบอกว่า
2: เงินชั้นก็ไม่ได้คืน ข้าวออกจากยุ้งเป็นงูเห่าเงินออกจากกระเป๋าเป็นงูจงแองทำยังไงดี
0: ใช่พี่เดนจะบอกว่าถ้าน้องเป็นเซลล์สิ่งที่พี่จะแนะนำคือสำหรับต่างชาติเนาะให้ทำดีลก่
2: อ
0: นให้ทำดีลก่อนดีลดิลิเจนซ์คือการตรวจสอบความถูกต้องทางด้านกฎหมายเรื่องทรัพย
1: ์ค่ะ
0: ต้องบอกว่าขอทำลีเกอร์ดีลเกี่ยวกับทรัพย์ตัวนี้นะแต่ไปบอกว่าดีลเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเป็นโลก8หลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าดีลมันมี3ดีลโดยหลักตามกฎหมายเนี่ยมันมีลีเกอร์ดีลมีไฟแนนเชียลดีลแล้วก็มีแท็กซ์ดีลแต่ทุกคนส่วนมากจะไม่เข้าใจทางชาติพอบอกว่าทำดีลเข้าใจว่าทั้ง3อย่าง
2: ไม่ถ้าชาวบ้านจะเข้าใจว่าดีลคือซื้อเลยตกลงซื้อใช่ไหม
0: ดีลแล้ว
1: ดีลดิลิเจนซ
2: ์ไม่ถ้าก็หมายความว่าเพื่อนบ้านเราก็เข้าใจไว้นะถ้าทำดีลคือหมายความว่าเขาขอตรวจของเติร์นก่อนว่าของเติร์นซื้อได้ไหม
0: คือบางครั้งอ่ะบางทีพี่ก็มองว่าหลายคนบอกว่าที่ฉันไม่อยากทำดีลเพราะมันแพงเกิน
1: ค่ะ
0: ทีนี้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณต้องไปดูว่าคนไหนที่ราคาเหมาะสม
1: ะ
0: นะคะแต่แนะนำให้ทำดีลก่อนนะคะเพราะหลายคนแบบว่าไม่อยากทำมากเพราะมันแพงแล้วฉันไว้ใจคนนี้จะบอกว่าในโลกธุรกิจไว้ใจใครไม่ได้
2: ไม่ว่าแต่ต่างชาติเลยคนไทยเราก็ต้องดู
0: ก็โดนค่ะคนไทยเนี่ยแนะนำให้ไปตรวจสอบนะคะต่างชาติถ้าคุณตรวจสอบเองได้คุณทำได้คุณทำเองแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ก็ใช้สำนักงานกฎหมายให้ไปตรวจสอบแต่สำนักงานกฎหมายนั้นคุณต้องดูก่อนนะไม่ใช่สำนักงานกฎหมายที่โมเมมาสำนักงานกฎหมายนั้นจะต้องขึ้นชื่อต่อสภาทนายความนะคะแล้วก็จริงๆแล้วผิดไหมในการให้บริการไม่ผิดนะทางระยะทนายความเพราะเป็นการให้บริการทางด้านกฎหมายแต่อย่างน้อยมันก็การันตีได้ว่าคุณมีความรู้
2: โอ้ยอย่างนี้เราก็ต้องดีลตรวจดีลทำดีลทำออฟฟิศทนายก่อนแล้วก็ไปตรวจดีลที่ดินโอเค
0: คือตรวจดีลที่ดินตรวจดีลทรัพย์ใบอนุญาตสมมุติว่าในบ้านหลังนั้นเหมือนโปรเจกต์ของพี่เดินจะมีอะไรนะดิฟเวล
2: บ่อน้ำ
0: บ่อบาดาล
1: บ่อบาดาล
0: บ่อบาดาลใช่ดิฟเวลเนี่ยได้ขออนุญาตถูกต้องไหมนะคะแล้วก็พอขออนุญาตปุ๊บก็ต้องเปิดการใช้กับสำนักงานกรมทรัพย์เพราะหลายคนแบบว่าเจาะถูกต้องนะแต่ว่าไม่ไปเปิดใช้ฟรีไม่ก็ไปใช้เนี่ยต้องจ่ายนะ
2: เพราะชาวบ้านไงฉันอยากใช้น้ำฉันก็เจาะฉันก็ไม่รู้หรอกฉันต้องขอใครฉันรู้ว่า
0: ขอเขามาจาก
1: ฉัน
0: ขอ
1: ไม่ได
2: ้ขอคนเดียวขอเจ้าที่เจาะให้ตรงคือเจาะแล้วต้องได้น้ำก็ขออย่างเดียวเลย
0: กร
2: มทรัพย์นี่คิดถึงที่หลังนะจริงจริงแถวบ้าน
0: ใช่นั่นแหละค่ะว่ามันต้องตรวจสอบต้องทำดีลก่อนแต่ก่อนที่จะตกลงเซ็นสัญญาหรือทำอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหนึ่งการที่คุณไปทำวางเงินจองเพราะว่าถ้าไม่จอง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมันจะหายวับฉันชอบมากการทำเงินจองคุณทำได้นะแต่คุณต้องระบุด้วยว่าถ้าสมมุติว่าไม่เป็นไปส่วนไหนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรยังไงเรามีสิทธิ์บอกเลิก
2: ใช่ๆครับจริง
0: นะคะต้องติไว้ตรงนี้นิดนึงจองได้แต่ต้องมีเงื่อนไขในการจองนะคะแล้วก็ไปตรวจแล้วปรากฏว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีถ้าคุณชอบจริงๆคุณก็แจ้งไปยังโครงการว่าให้เวลาเท่าไหร่ในการไปจัดการให้แล้วเสร็จนะคะเพราะในช่วงจังหวะเวลาเนี้ยอย่าเพิ่งชำระเงินในการมัดจำหรือทำสัญญาจนกว่าเขาจะดำเนินการหรือถ้าเขาบอกว่ามีเงื่อนไขอย่างอื่นดำเนินการระยะเวลากี่วันอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยกันตรงๆในการซื้อการขายนะคะมันเป็นเรื่องของการซื้อขายทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ rental program แล้วมาเรื่องนี้ได้อย่างไรเลยบอกแล้วว่ามันคุยได้ทุกเรื่อง
2: เราแวะซอย
0: เราแวะ
2: ซอยปนุซอย
1: ตอนนี้ไม่รู้อยู่ประเด็นข้อน
2: ั้นไม่ได้หรอกเราต้องให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเออแบบอะไรที่มันไม่ควรจะข้ามไป
0: ก็เมื่อกี้ที่มาคุยเรื่องนี้ที่มาเชื่อมโยงเนี่ยเนื่องจากว่า rental program พวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนของ investment ที่คาดหวัง
1: ค
0: ่ะนะคะคาดหวังแล้วก็คนที่จะ invest นี่ต้องตรวจสอบแล้วก็แนะนำให้ทำดีลก่อนแล้วดีลตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีพวกนี้ก็ให้ทนายทำความเห็นไปให้ด้วยก็ได
2: ้
0: ว่ามันเป็นอย่างไรแบบไหนตั้งแต่ต้นเพราะสมมุติว่าของพี่เดนเบี้ยนจะมีความเห็นให้นะเพราะสมมุติว่าถ้าวันดีคืนดีโครงการนี้ไปไม่ได
1: ้
0: อย่างน้อยคุณมีหลักฐานในการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มเบื้องต้นแล้วว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะแล้วคุณยังทำไม่ได้จริงมันก็จะกลายเป็นเรื่องช่อโกงหรือเปล่านี่ก็ไปว่ากันในเรื่องนึงในเรื่องของพฤติการของคนเสนอขายมันเป็นความรับผิดของภาคเขาหรือจะเป็นความรับผิดทางแพ่งอย่างเดียวก็ได
2: ้
0: นะคะเพราะมันแล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละคนที่นำเสนอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องพวกนี้ มันยังไม่เกิดแล้วเรามาทำมันก็มีความเสี่ยงแล้วเนาะมันมีความเสี่ยงเว้นแต่ว่าโครงการเนี้ยเสร็จไปแล้วแล้วกำลังจะเปิดแล้วก็มาทำตัวเนี้ยทำได
1: ้ค่ะ
0: มันก็มีความเสี่ยงน้อยลงนะคะมีความเสี่ยงน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เกิดขึ้น
1: ยังไม่เคยมีผลงานใดๆ
0: ใช่คือยังไม่มีเสาเลย
2: ขายตามคำพรรณนาใช่ไหมคร
0: ับใช่ เพราะว่าเรื่องพวกนี้คือเจอเยอะมากเจอเยอะมากมันเป็นช่องทางที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่องทางที่ฉันสามารถหาปากท้องได้ในช่องทางในการรวยได้ อะไรอย่างเงี้ยเพราะเอาเงินคนอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยว่าแต่เพื่อนตัวเองก็เป็นทนาย
2: ไม่แต่นี่สร้างจริงไงเพราะนี่สร้างจริง
0: เธอลองคิดดูสิเป็นทนายอ่ะบางคนบอกว่าเธอช่วยดูแลซับนั่นซับเพื่อนคนนั้นเวลาจ่ายก็จ่ายเบี้ยเพื่อนดูแลไม่ดีเราก็โดนนะเธอเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าแค่เจ้าของวงการทนายเองก็มีภาพความผิดเหมือนกันคุณต้องรู้ว่าหน้าที่คุณคืออะไรแล้วความรับผิดชอบคุณคืออะไรนะคะอันนี้เรนเตอร์คาร์ลันตี
1: เคลียร
0: ์เคลียร์ไหมเคลียร์นะ rental program อันนี้มันเป็นแค่เซตขึ้นมาชื่อเหมือนกัน rental program ก็คือมีโปรแกรมในการให้เช่าถูกไหมคะการันตี return ก็จากการันตี return ก็มาจากการให้เช่าว่าฉันจะให้คุณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: อยู่ที่เท่าไหร่เหมือนพี่เอ็นบอกว่าถ้าทำได้ก็ไม่ผิดถ้าทำไม่ได้ก็คือผิดเพราะคนที่ให้คำมั่นต้องรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองเมื่อคุณมีคำเสนออีกฝั่งหนึ่งตอบเป็นคำสนองก็เกิดเป็นนิติสัมพันธ์ทางกฎหมาย
2: คือเท่าที่เคยเห็นนะก็คือแรกๆ ก็ได้ไปๆมาๆก็ไม่ได
0: ้เป็นความรับผิดทางแพ่งเป็นความรับผิดทางแพ่งทีนี้ถามว่าทั้งหมดทั้งเพย์เนี่ยต่างชาติจะมาอยู่เมืองไทยได้อย่างไรอยู่ๆจะเข้ามาเลยได้ไห
2: ม
0: เหมือนเราเดินเข้าออกประเทศบ้านเราไม่ได้ค่ะ
2: ครับ
0: ต่างชาติถ้าเรามีสันติสัมพันธ์กันอย่างเช่นรัสเซียมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณเดินเข้าโดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่อยู่ได้กี่วันนั้นเป็นเงื่อนไขก่อนเข้าวางประเทศเนา
1: ะ
0: ว่าอยู่ได้กี่วันแต่ถ้าเกิดคนที่จะเข้ามาต่างชาติที่จะเข้ามาไม่ใช่อารายเวลไม่ใช่ทัวริสต์นะต่อให้เป็นมาเลเซียหรือใครเขาแล้วแต่ถ้าคุณเข้ามาทำงานคุณต้องมีบิสเนสวีซ่าเงินอย่างน้องขายของเนี่ยขายวิลล่าขายอะไรต่างๆขายอสังหาพวกเนี้ยถามว่าทางชาติจะมาอยู่กับใครจะมาทำงานจะมาดูแลลูกจะฉันจะมาอยู่ในลักษณะที่ว่าฉันทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันบอกว่าเนี่ยฉันอยากไปเช่าบ้านหลังนี
1: ้
0: ในระยะเวลา1ปีค่าเช่าเอาที่เท่าไหร่ดี500,000เบาๆต่อเดือน
1: เบาๆ
0: เบาๆดูดีนะรวยนะ
1: 500,000
0: วันนี้มีการกินข้าวยังคะ
2: ยืมก่อนจ่ายค่าเช่าไปหมดแล้วยืมก่อน
0: ก็อันเนี้ยคือพอเขามาถึงปุ๊บอ่ะเขาจะถามตัวแทนขายก่อน
1: ค่ะ
0: เขาจะถามตัวแทนก่อนถามเอเจนต์ก่อนว่าเธอแล้วฉันต้องใช้วีซ่าอะไรอ่ะเนี่ยฉันถืออะไรมานะแล้วฉันจะอยู่แบบไหนฉันจะอยู่อย่างไรเราก็ต้องถามวัตถุประสงค์เขาก่อนว่าแล้วเธอเข้ามาเนี่ยเธอจะเข้ามาเพื่ออะไรเพื่ออยู่เพื่อทำงานเพื่ออะไรแล้วเขาบอกว่าฉันมาเพื่อทำงานแล้วลูกฉันก็เรียนหนังสือแล้วเนี่ยฉันก็มีงานอยู่ที่ต่างประเทศฉันต้องทำงานอยู่ทุกวันที่บ้านแล้วฉันก็รับส่งลูกไปโรงเรียนบางคนสาธยาย108,900แต่มีน้ำแค่2ข
1: ้อโอเค
0: คือฉันทำงานที่บ้าน
2: มีเนื
1: ้
2: อ
1: และ
0: จะมีเนื้อแล้วส่งลูกไปโรงเรียน
1: ใช่
0: นั่นหมายถึงว่าเธอมีงานจากต่างประเทศมาทำส่งลูกไปโรงเรียนอุปการะเลี้ยงดู
2: เลย
0: ฉันจะถือวีซ่าอะไรล่ะมี2วีซ่าที่ถื
1: ออุปการะบุตร
0: อาร์เตอร์วีซ่ากับ DTV วีซ่าถามว่าคุณจะถืออะไรดีขึ้นอยู่กับสถานะของคุณ
1: ค่ะ
0: นะคะว่าบุตรเรียนที่ไหนไม่ใช่บอกว่าฉันเรียนหนังสือเองไม่ได้นะคะ
2: ไม่ใช่เป็นโฮมสกูลไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องไปที่โรงเรียนแล้วก็ขอหนังสือรับรองเรียนมาแล้วก็ไปยื่นขอวีซ่านะคะในการอุปการะเลี้ยงบุตรอยู่ที่นี
1: ่ะ
0: นะคะปีต่อปีนะคะซึ่งมันจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีระยะเวลากี่เดือนแต่ถ้า DTV วีซ่านั่นหมายถึงว่า คุณทำงานต่างประเทศคือคุณมีสถานที่ทำงานต่างประเทศแต่คุณมานั่งทำงานได้ในเมืองไทย DTV Visa มันชื่ออะไรนะ Destination
2: Destination
1: Thailand Visa
0: Destination Thailand Visa ก็คือทำงานปลายทางปลายทางที่ไทยแลนด
1: ์
0: เป็นวีซ่าในการอยู
1: ่
0: ทีนี้ตัวเนี้ยคุณต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทต้นทางในประเทศนั้นมาคุณถึงจะขอวีซ่าตัวนี้ได
2: ้
0: ดังนั้นวีซ่าถ้าสมมุติเขาบอกว่าฉันทำงานบริษัทนี
1: ้
0: ฉันมาประกอบธุรกิจฉันเป็นผู้ถือหุ้นฉันเป็นกรรมการบริษัทนี
1: ้
0: อันนี้ต้องเป็น business visa เราต้องให้คำแนะนำเขาไปให้ถูกจากวัตถุประสงค์ของเขาว่าฉันเช่าบ้านนะแต่ว่าฉันทำงานอยู่บริษัทนี้แอบงั้นเธอต้องถือ business visa ฉันกำลังที่จะมาทำงานกับ fast word ฉันจะถือวีซ่าอะไรดีอันดับแรกเลย business visa แต่เงื่อนไขมันจะอยู่ยังไงบ้างอีกอย่างนึงนะคะคนละเรื่องกันว่าองค์ประกอบของคุณมีอย่างไรทีนี้เพราะวีซ่าเนี่ยโดยส่วนมากบางคนมาถึงบอกว่าฉันเช่าบ้านไว้ระยะยาว30ปีฉันมาอยู่เกษียณอายุคุณเท่าไหร
2: ่
0: 25ปีฉันขอมาอยู่เกษียณได้ไหมคะ
2: เขาได้นะบางคนก็เกษียณ
1: ก็เกษียณไวอะค่ะ
0: วายต้องตัดเนื้อหนุ่มเกษียณ
2: ใช่เกษียณ
1: ก็แบบทำงานอีก5ปีพอดีเจอทางรัฐรวยเร็ว
2: ก็เกิดมาบนแบบว่า came from the money อะไม่ต้องทำอะไรเยอะ
1: บ้านรวย
0: คือตม.เขาจะกำหนดเอาไว้นะคะว่าจะขอ retirement visa ได้
2: ใช
0: ่ต้องอายุ50ใช่ไหม
1: เป็นต้นไปใช
0: ่ไหมคะมันก็จะมี
2: เราใกล้เกษียณแล้วเนาะ
0: พี่สิคะขอรีไทร์ได้แล้ว
2: จะได้เบี้ยสูงอายุแล้วพอดีใจจัง
0: จะได้เบี้ยสูงอายุแล้ว
1: จะพอไหมพี
0: ่ลูกฉันกิ๊กนิดเดียวก็หมดแล้ว
2: ใช่ใช
0: ่อันนี้แหละที่พี่เอ็นบอกว่าเวลาน้องไปมีใครสนใจที่จะน้องเป็นเอเจนต์ถูกไหมคะเวลาใครสนใจจะมาเช่านะคะมาซื
1: ้
0: อแล้วก็บอกว่าฉันต้องซื้ออย่างไรซื้อแบบไหนเราก็ต้องถามวัตถุประสงค์เขาก
2: ่
0: อนพอถามวัตถุประสงค์เขาเสร็จเขาก็อาจจะแบบว่าฉันมาอยู่อย่างไรแบบไหน
2: ค่ะ
0: วีซ่าเรื่องต่อเรื่องวีซ่าเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานวีซ่าในการแนะนำเขาได้ว่าเราจะอยู่วีซ่าประเภทไหนแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเธออะไรนะเธอมาเธอทำงานนะแต่เธอไปขอ ED วีซ่าได้ไห
1: ม
0: อายุเธอ49
1: ค่ะ
0: 49จะ50ละยังไปขอรีไทร์ไม่ได้แต่ฉันอยากได้วีซ่าบิสเนสฉันก็ไม่มีบริษัทแต่ฉันอยากได้วีซ่าฉันทำไงดีฉันไปขอ ED วีซ่าไปปุ๊บสำนักงานสอนภาษาแล้วก็เอาหนังสือมาจดหลายคนรับทำได้ไหมได้ค่ะเพราะเขารับแต่ผิดไหมผิด
1: โอเคผิดจุดประสงค์
0: ผิดวัตถุประสงค
1: ์
0: ผิดค่ะแล้วเป็นผิดทางอาญาด้วยเพราะมันไม่เป็นไปตามวัตถุประสง
1: ค
0: ์แล้วเป็นเรื่องของภาครัฐ
2: คร
0: ับ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยภายในประเทศนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยคุณไปขอ ED วีซ่าพี่เดือนจะเจอบ่อยที่แบบว่าที่นั่นก็แนะนำทำ ED วีซ่าได้นะถ้านายเดือนทำไมคุณทำไม่ได้ฉันไม่ทำไม่ใช่ฉันทำไม่ได้ฉันไม่ทำฉันทำไปทำไมคนอื่นเขาทำเพื่อปากท้องฉันก็ทำ
3: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มีได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะทรงเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะส่งเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทำโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานด้วยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างมิรู้ลืมเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชกิจจาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: ในฐานะประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ถือว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วและแต่ถือเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นก็ท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสารพระปณิธานความพอเพียงเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการครองจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสารพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของพระศกนิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง ดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินจนมาเป็นอำเภอศรีนครินในปัจจุบันนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังกลุ่มนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณ นครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
8: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนต่างว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
7: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง2ประเทศชวิสาประทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
9: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าคือจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ ว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทานทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
2: คือขนาดนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง5ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
10: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
12: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งสปป.ลาว กลับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนิงเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
14: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
15: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทันทีอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านและลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทางนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลคซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบานที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
17: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียเนลเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ ส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A Sky กิ่งพยุงชาเพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที 3.68 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที 4.16 วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที 3.66 วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะอินเดียไป3

0: แม่ลาวิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวีเอสซีวิทยา 1-0 ส่วนลมสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้ 6-1 และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลกโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองพร้อมเปิดเผยว่าระหว่างการถ่ายทำยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงโดยเฉพาะการแสดงท่วงท่าในการชกมวยในฉากต่างๆสีหน้าท่าทางของนักมวยนอกจากนี้ในเรื่องยังได้หลานแท้ๆมารับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
1: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นนะความไม่หยุดกระยุกอะ
2: ไม่ยอมแพ้
1: ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
0: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Hot HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมส์เปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในทีมโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คาคานะคำยก กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน

0: ยู23ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เหนือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิดท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-0-2534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้าน

0: รวมทั้งผลงานของศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้น

0: หัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สูญทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
3: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
4: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
3: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
4: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
3: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
5: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช้แล้วจ้าพี
7: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
8: เชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
9: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
8: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชลลี่
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะพบกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะกับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะวันนี้อยู่กับน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะจังหวัดระนองก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะที่ตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังมีท้ายเหมืองเรดิโอค่ะที่รับสัญญาณของสวท.ตะกั่วป่าไปกระจายให้กับคุณผู้ฟังในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้นะคะที่ตะกั่วป่าบ้านเราเนี่ยก็มีแสงแดดออกนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่ามีการสลับกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ว่ามีแค่ปล่อยๆลงมาไม่ได้ตกลงมาอย่างหนักนะคะแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะว่าที่พื้นที่ไหนนะคะที่มีฝนตกลงมาในตอนนี้นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับภริยาและคณะนะคะก็ไปที่นครเฉิงตูนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในประเทศจีนนะคะแล้วก็เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยนะคะที่มาลงทุนในประเทศจีนจากอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่นครเฉิงตูค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือค่ะสร้างโอกาสให้กับประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลนะคะแล้วก็ขอให้ภาคเอกชนมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงตลาดจีนนะคะแต่รวมถึงตลาดโลกกันเลยทีเดียวค่ะและในช่วงท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนก็คือผู้สร้างความสำเร็จนะคะถ้าหากว่ามีการทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดจีนแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะและคณะค่ะเดินทางไปประเทศจีนนะคะซึ่งกำหนดการเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่16นะคะไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันที่18กรกฎาคมค่ะไม่ทราบว่าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์กันแล้วหรือยังนะคะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่า ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณผู้ฟังซึ่งได้ทำการเปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ทำการยืนยันตัวตนไปก่อนหน้านี้นะคะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าในรอบถัดไปเนี่ยเราจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มเข้าไปทำการตรวจสอบสิทธิ์กันแล้วช่องทางแรกก็คือที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐเนาะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปในเข้าไปตรวจสอบผลในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็คือพอเปิดหน้าเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็กดตรงตรวจสอบสิทธิ์นะคะหลังจากนั้นค่ะระบบเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยทำการยืนยันผ่าน2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงไปค่ะหลังจากที่สมมติว่าเราทำการเลือกช่องที่2ก็คือกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนาะเราก็พิมพ์ลงไปหมายเลข13หลักของเราค่ะจากนั้นระบบเนี่ยก็ให้กรอกวันเดือนปีเกิดนะคะหลังจากกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จก็กรอกวันที่เกิดเดือนที่เกิดพ.ศ.ที่เกิดนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ทำการผ่านรหัสด้วยตัวอักษรแล้วก็หมายเลขที่เขาให้มานะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ยืนยันเข้าไปนะคะหลังจากเราพิมพ์เสร็จนะคะก็กดตรงตรวจสอบสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านเกณฑ์นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นหน้ามานะคะเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์ยังไงบ้างนะคะก็มีอยู่3วงกลมนะคะซึ่งวงกลมแรกนะคะก็จะเป็นผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็อีกวงกลมหนึ่งก็จะเป็นผลการพิจารณาคุณสมบัตินะคะแล้วก็อีกวงหนึ่งก็จะเป็นผลการยืนยันตัวตนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัตินะคะถ้าเกิดว่าเราผ่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์นะคะหรือว่าผ่านคุณสมบัติในรอบนี้นะคะนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับก็จะมีการติ๊กถูกทั้ง3วงกลมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลการลงทะเบียนนะคะก็จะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกผลการพิจารณาคุณสมบัติก็จะต้องติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนะผลการยืนยันตัวตนก็จะต้องติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกซึ่งก็จะเป็นสีเขียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านคุณสมบัติในรอบนี้ที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมนี่ก็จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะติ๊กถูกใน3วงกลมค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านคุณสมบัติอ่ะช่องที่1ผลการลงทะเบียนนะเขาก็จะติ๊กถูกแต่เขาจะติ๊กกากบาทเป็นสีแดงนะในช่องที่2ก็คือผลการพิจารณาคุณสมบัติค่ะแล้วก็ช่องที่3ก็จะเหมือนกับเป็นนาฬิกานะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นนาฬิกานี่ก็จะเป็นภาพแบบนี้เนาะ3ช่องเรียงจากบนลงล่างนะคะซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งการยื่นอุทธรณ์ทำยังไงล่ะตอนที่เราตรวจสอบสิทธิ์ลงไปใช่ไหมคะการ เราก็ ากฏตรงผลการตรวจสอบที่มีสีน้ำเงินเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะคะก็จะขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็กดตรงผลการตรวจสอบนะคะซึ่งระบบเนี่ยก็จะให้เราทำการระบุข้อมูลเพื่อพิสูจน์ตัวตนนะคะจะต้องทำการกรอกหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็คลิกยืนยันตัวตนลงไปนะคะซึ่งพอกรอกหมายเลขเรียบร้อยนะคะก็กดยืนยันตัวตนนะคะซึ่งก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านคุณสมบัติในรอบนี้นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยในวันที่1สิงหาคมค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านสิทธิ์อย่าเพิ่งท้อใจเนาะก็ยื่นอุทธรณ์ได้อีกก็อย่างที่บอกว่าก็กดลงไปตรงช่องกรอบสีน้ำเงินที่เขียนว่าผลการตรวจสอบพอกดเข้าไปปุ๊บนะระบบเนี่ยก็จะให้เราใส่หมายเลขประชาชนหมายเลขหลังบัตรประชาชนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็กดตรงยืนยันตัวตนลงไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดว่ากรณีข้อมูลเราไม่ถูกต้องอันนี้ระบบก็จะแสดงข้อความขึ้นมาว่ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่มนะหลังจากนั้นก็รอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือทำการตรวจสอบทบทวนสิทธิ์ของเราอีกรอบหนึ่งนะซึ่งก็ประกาศผลในรอบถัดไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะช่วงนี้ก็เป็นการตรวจสอบสิทธิ์กันนะคะใครผ่านแล้ววันที่1ก็สามารถ1สิงหาคมก็ใช้สิทธิ์เลยนะแต่ถ้าใครยังไม่ผ่านก็คือสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะหลังจากที่เรากดเข้าไปนะคะก็กดตรงช่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ทำตามที่ระบบบอกไปนะคะแล้วก็กดยืนยันการทบทวนสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องดาวข่าวสารนะคะในช่วงแรกที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคุณผู้ฟังเนี่ยขอเพลงกันเข้ามาแล้วค่ะ
1: ทราบไหมครับว่าในประเทศไทยนะครับมีคนที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียมากกว่า20ล้านคนและหลายๆคนนะครับก็ดูแข็งแรงดีแต่สามารถที่จะส่งต่อโรคนี้นะครับไปให้ลูกหลานได้โดยที่ไม่รู้ตัวจะทำยังไงนะครับให้เรารู้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพร้อมกับเจาะลึกโรคนี้นะครับไปกับนายแพทย์ธนัญชัยอัครวิกรัยนายแพทย์ชำนาญการพิเศษงานโรคโลหิตกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับครับทาลัสซีเมียคืออะไรครับแล้วคนที่เป็นโรคนี้ครับจะมีอาการยังไงบ้างครับคุณหมอ
3: ทาลัสซีเมียนะครับก็เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับซึ่งจะมีความผิดปกติของการสร้างยีนนะครับก็คือทำให้มีความผิดปกติของฮีโมโกลบินนะครับโดยที่ฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดงนะครับโดยที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเป็นตัวที่นำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะพบว่ามีภาวะโลหิตจางหรือซีดนะครับตาเหลืองตัวเหลืองตับม้ามโตแล้วก็การเจริญที่ไม่สมกับอายุ
2: แล้วทำไมบางคนถึงเป็นแค่พาหะครับแต่กับบางคนเนี่ยก็มีอาการของโรคที่รุนแรงมากเลยเนี่ยครับ
3: อันนี้เราก็จะแบ่งประเด็นก็คือความรุนแรงของโรคทาลัสซีเมียนะครับก็จะมีความรุนแรงมากนะครับความรุนแรงปานกลางความรุนแรงเล็กน้อยและในบางรายไม่มีแสดงอาการได้นะครับในผู้ป่วยที่มีภาวะอาการรุนแรงมากนะครับก็จะมีอาการซีดนะครับแล้วก็ตรวจพบได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตรวจร่างกายพบมีตับม้ามโตตาเหลืองตัวเหลืองนะครับแล้วก็มีรูปใบหน้าที่ผิดปกติไปซึ่งในกลุ่มนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเลือดและการตรวจนับเม็ดเลือดหรือ complete blood count หรือบางทีเราเรียกว่า CBC เนี่ยจะพบระดับฮีโมโกลบินเนี่ยน้อยกว่า7ส่วนในกลุ่มที่รุนแรงปานกลางนะครับก็จะมีภาวะโลหิตจางตาเหลืองตัวเหลืองตับม้ามโตได้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะตรวจการตรวจนับเม็ดเลือดหรือ CBC เนี่ยจะพบระดับฮีโมโกลบินเนี่ยประมาณ 7-9 กรัมต่อเดซิลิตรนะครับในบางรายอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเลือดในบางกรณีนะครับส่วนในกลุ่มที่รุนแรงน้อยเนี่ยก็จะมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยนะครับส่วนในกลุ่มที่ไม่แสดงอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็นพาหะของโรคนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เราจะไม่นับว่าเป็นโรคนะครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเนี่ยเป็นพาหะหรือว่ามีพาหะอยู่ในตัวครับคุณหมอ
3: การตรวจวินิจฉัยพาหะโลหิตจางธาลัสซีเมียหรือการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจนับเม็ดเลือดหรือที่เรียกว่าคอมพลีทบัตรเขานะครับในกลุ่มที่เป็นพาหะนะครับจะพบว่าไม่มีภาวะโลหิตจางแต่จะพบขนาดเม็ดเลือดแดงนี่มีขนาดเล็กกว่าคนปกตินะครับในบางรายเรามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจชนิดฮีโมโกลบินและระดับปริมาณฮีโมโกลบินหรือเราเรียกการตรวจชนิดนี้ว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะครับก็อาจจะสามารถสรุปหรือระบุเป็นพาหะของโลหิตจางธาลัสซีเมียได้นะครับแต่ในบางรายเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเชิงลึกนะครับที่เรียกว่าการตรวจอนุพันธุศาสตร์นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อจะระบุว่าเป็นพาหะโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไหนนะครับ
2: แล้วคนที่ป่วยหรือว่ามีพาหะเนี่ยครับสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยไหมครับคุณหมอกับโรคนี
3: ้ในปัจจุบันนะครับการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่หายขาดเนี่ยก็จะมีการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือบางทีเราเรียกว่าปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับซึ่งในผู้ป่วยที่จะได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการที่รุนแรงมากนะครับและมีความจำเป็นต้องได้รับเลือดตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตรวจร่างกายจะพบตับม้ามโตตาเหลืองโตเหลืองใบรูปใบหน้าที่ผิดปกติการเจริญเติบโตไม่สมอายุนะครับในกลุ่มนี้จะมีการพิจารณาจากกุมารแพทย์โรคเลือดนะครับว่าเหมาะสมในการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือเปล่านะครับและในปัจจุบันนี้ก็จะมีการรักษาที่เรียกว่ายีนบำบัดร่วมด้วยนะครับที่ทำให้ผู้ป่วยหายขาดได้แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาในกลุ่มนี้ยังค่อนข้างสูงอยู
2: ่แล้วอย่างนี้คนที่มีพาหะเนี่ยครับสามารถมีลูกหรือว่ามีบุตรหลานอย่างเงี้ยได้ตามปกติไหมครับ
3: แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นพาหะนะครับถ้าในคนที่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียเนี่ยถ้าจะมีบุตรเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจก่อนการตั้งครรภ์เพื่อตรวจคู่สมรสนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยสามีภรรยาเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นคู่เสี่ยงที่ทำให้ทารกในครรภ์เนี่ยเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่านะครับก็จะต้องมีการตรวจก่อนการตั้งครรภ์ นะครับและถ้าเกิดในคนที่เป็นพาหะมีความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะเป็นโรคธาลัสซีเมียได้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจในระยะตั้งครรภ์ร่วมด้วยนะครับเช่นการตรวจชิ้นเนื้อรกนะครับการตรวจน้ำค่ำหรือการตรวจเลือดของทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่าซึ่งในบางรายเนี่ยถ้าการตรวจทารกในครรภ์พบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียที่รุนแรงเนี่ยทางสูตินารีแพทย์เนี่ยอาจจะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะครับแล้วมีการตั้งครรภ์นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยในระยะตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องมีการประเมินหรือการฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ความเสี่ยงสูงนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียเนี่ยจะมีภาวะโลหิตจางอยู่แล้วนะครับการตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องประเมินภาวะเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีภาวะโลหิตจางโดยเฉพาะถ้าระดับฮีโมโกลบินต่ำมากเนี่ยทารกในครรภ์อาจจะมีการเจริญเติบโตที่ช้าหรือไม่สมอายุการตั้งครรภ์ได้นะครับ
2: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีทางการแพทย์อะไรไหมครับที่จะทำให้ลูกออกมาแข็งแรงตามปกติ
3: ในผู้ป่วยธาลัสซีเมียเนี่ยอาจจะต้องมีการฝากครรภ์ในคลินิกความเสี่ยงสูงในการตั้งครรภ์นะครับซึ่งในคลินิกความเสี่ยงสูงเนี่ยคุณหมอสูตินารีแพทย์นะครับก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับก็จะทำให้การตั้งครรภ์เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นคู่เสี่ยงที่บุตรหรือทารกในครรภ์จะเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมในระยะตั้งครรภ์ร่วมด้วยครับ
2: ครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคู่สมรสที่มีความกังวลเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียหน่อยครับ
3: ในคู่สมรสที่มีความกังวลเรื่องของการเป็นโรคธาลัสซีเมียในทารกนะครับก็คือเราอาจจะมีความจำเป็นต้องตรวจก่อนการตั้งครรภ์หรือตรวจก่อนการสมรสนะครับเพื่อประเมินว่าในคู่สมรสเนี่ยเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียหรือเปล่านะครับในกรณีที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งสามีและภรรยาเนี่ยยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสามารถตั้งครรภ์และมีบุตรได้นะครับ ซึ่งถ้าเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องมีการประเมินในระยะตั้งครรภ์นะครับโดยมีการตรวจดูชิ้นเนื้อรกนะครับการตรวจน้ำคร่ำนะครับหรือการตรวจเลือดในทารกเพื่อประเมินว่ามีว่าเป็นโรคทารซีเมียหรือเปล่านะครับถ้าในกรณีที่ตรวจพบว่าในคู่สมรสคู่นั้นเนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยเป็นโรคทารซีเมียชนิดรุนแรงเนี่ยทางสูตินารีแพทย์จะมีการพิจารณาประเมินนะครับว่าจำเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับ
2: วันนี้ก็คลายความกังวลไปได้หลายประเด็นเลยนะครับขอขอบคุณคุณหมอนะครับสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ขอบคุณครับทารซีเมียนะครับป้องกันได้โดยการตรวจเลือดก่อนวางแผนมีบุตรนะครับเพื่อให้ลูกน้อยของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะการรู้เท่าทันพันธุกรรมคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวครับแล้วพบกันใหม่กับจับมาคุย EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง07642155นะคะค่ะเมื่อกี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็การยื่นอุทธรณ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งมาประชาสัมพันธ์เรื่องของค่าน้ำนะคะซึ่งโดยปกติแล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนค่าไฟค่าน้ำแล้วก็ค่าเดินทางได้นะคะซึ่งสำหรับค่าน้ำนะคะกับการประปาส่วนภูมิภาคนะคะตอนนี้ค่ะทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะกำลังเตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วนะคะซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะทำการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้เนาะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะคะให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงนะคะสอดคล้องกับนโยบายของมหาดไทยค่ะก็คือมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ นะคะแล้วก็นโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการกำชับให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเร่งทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ์อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแล้วก็การดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐค่ะน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการค่ะก็เลยได้มีการกำชับนะคะให้ทางการประปาเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะทำการลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าจะเปิดระบบให้ผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มทำการลงทะเบียนในส่วนของการลดภาระค่าครองชีพด้านน้ำประปาตั้งแต่วันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะคะเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในส่วนของน้ำประปาได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังแต่สำหรับใครที่ยังไม่ผ่านนะคะก็อย่าลืมนะคะก็คือทำการอุทธรณ์กันด้วยนะคะซึ่งอย่าเพิ่งท้อใจนะคะก็อุทธรณ์ไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับในส่วนของการสนับสนุนค่าน้ำประปานะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีการสนับสนุนวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนค่ะซึ่งกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทอันนี้ผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาท

อันนี้ผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำทั้งหมดนะคะโดยกำหนดให้1เลขที่บ้านสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะในเรื่องการลดหย่อนค่าน้ำประปานะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้นะคะที่การประปาส่วนภูมิภาคค่ะสำหรับในพื้นที่ตะกั่วป่านะคะก็สามารถติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาคตะกั่วป่ากันได้นะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้ก็คือวันจันทร์นี่เองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังเพลงจากทางรายการค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: กินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะแน่นอนค่ะว่าดิฉันเนี่ยก็ชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงากันอย่างแน่นอนนะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลในช่วงไฮซีซั่นนะคะเราก็มีแบบความสวยงามทางธรรมชาติเนี่ยให้เข้าชมนะคะแล้วก็ในส่วนของกรีนซีซั่นอย่างเช่นช่วงนี้นะคะจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็มีในเรื่องของกินทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านสาลิกานะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คือได้มาชิมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะที่พังงาของเราเนี่ยเป็นช่วงฤดูมรสุมแล้วก็ฤดูฝนนะสำหรับในช่วงนี้ที่พังงาบ้านเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ เล่นกันในช่วงฤดูกาลนี้นั่นก็คือเรื่องของเซิร์ฟนั่นเองนะคะเซิร์ฟบอร์ดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นเขาหลัก First Wave นะคะทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะตลอดทั้งปีค่ะกิจกรรมจะมีการจัดระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนะคะที่Memory Beach นะคะคึกคักค่ะเขาหลักนั่นเองนะคะจังหวัดพังงานะคะก็อยู่ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะตอนนี้นะคะก็ยังมีการเปิดรับสมัครนักเซิร์ฟที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกันอยู่นะคะก็จะสิ้นสุดในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งสำหรับนักเซิร์ฟที่สนใจนะคะก็สมัครได้ที่เพจพังงา Tourism and Sport Event นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมก็คือวันจันทร์นี้เองนะคะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันที่28 29แล้วก็30นะคะที่ Memory Beach ค่ะก็ใครชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยเฉพาะเรื่องของเซิร์ฟนะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวกันได้นะคะซึ่งภายในงานเนี่ยนอกจากมีการแข่งขันเซิร์ฟนะคะมีในเรื่องของอาหารการกินด้วยค่ะรวมร้านดีร้านเด็ดร้านดังนะคะไว้ที่ Memory Beach อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูนะคะก็คือมีการเปิดรับสมัครกันไปแล้วนะคะสำหรับร้านค้าต่างๆนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายร้านมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็น่าสนใจทุกๆร้านเลยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับนักเซิร์ฟต้องการที่จะร่วมแข่งขันก็ยังคงสมัครได้นะคะรางวัลสำหรับการแข่งขันเซิร์ฟเขาหลัก First Wave 2026นี้นะคะมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 100,000 บาทเลยทีเดียวนะคะการแข่งขันแล้วก็เงินรางวัลนะคะรุ่นช็อตบอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมชายหรือว่าหญิงนะคะรางวัลสูงสุดอยู่ที่ 8,000 บาทนะคะถ้ารางวัลชนะเลิศนะคะแล้วก็รุ่นลองบอร์ดโอเพ่นนะคะชายหรือหญิงค่ะรางวัลสูงสุดก็ 8,000 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็รุ่นช็อตบอร์ดอายุ18ปีนะคะรางวัลสูงสุดก็คือ 7,000 บาทนะคะตรงนี้รวมแล้วก็ประมาณ 100,000 บาทนะคะสำหรับรางวัลสำหรับนักเซิร์ฟนะคะใครสนใจก็สมัครได้นะคะวันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมค่ะแต่ถ้าใครไม่ใช่นักกีฬานะคะมาเที่ยวได้ไหมมาเที่ยวได้ค่ะเพราะว่าเรามีสถานที่แบบชิลๆนะคะนั่งชมกีฬานะคะกินอาหารอร่อยอร่อยภายใต้บรรยากาศที่ดีๆนะคะสำหรับบรรยากาศชายทะเลดูพระอาทิตย์ต กทะเลประมาณนี้นะคะแล้วก็พอตกค่ำก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตทุกคืนนะคะตั้งแต่วันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะที่ Memory Beat นะคะเขาหลักคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานั่นเองค่ะดูเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมกับดีเจน้องส้มนะคะต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับดีเจมะตูมวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
10: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกชาววิสาประทุมมารายงานจากนครฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทางนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: สายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 076-5252-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

สำเร็จความใคร่ในชีวิตผู้หลงผิดติดกินกลิ่นการฆ่าอภิสิทธิ์ชนใดไร้จรรยา

0: มบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ถ้าให้คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
2: ดวงตาสภาพใหม่ like new เหล่หนุ่มได้ตั้งแต่ระยะ100 เมตร
3: ตับไตอาจจะไม่ค่อยดี

0: าเซียพร้อมโอ
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
4: ้ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็น

ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: 9 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
7: เมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Build และการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
9: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เฉลิมสมบูรณ์รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candyจัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24-26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
16: โด ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
19: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
18: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
19: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
20: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
21: ์ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจัง
2: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
0: ์ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
6: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
6: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
6: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
1: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
0: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
1: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
0: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลง

0: สัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัม คตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอร์ตเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
0: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตโดยกองร้อยฐานราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเคิ่งจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซโปรตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ของคุณ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
6: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
5: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ไม่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตผู้ดำเนินรายการพร้อมมากๆเลยที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านเติมทั้งข่าวสารเติมทั้งความคิดดีๆและก็เติมรอยยิ้มให้วันหยุดของเราเนี่ยสดใสมากขึ้นค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำจะพาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมกับเติมความคิดดีๆในวันหยุดของคุณค่ะวันเสาร์มาถึงแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครทำงานเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์ไหนยกมือขึ้นหน่อยค่ะวันนี้ขออนุญาตพักหัวใจพักเรื่องเครียดพักเรื่องที่เร่งรีบกันก่อนค่ะส่วนงานบ้านที่ยังทำไม่เสร็จเนาะก็เดินผ่านไปเลยค่ะผ่านไปด้วยความมั่นใจเดินผ่านผ้ากองตัวแล้วบอกตัวเองว่าเราจะกลับมาจัดการเธอในเวลาที่เหมาะสมตอนนี้เราขอพักก่อนดีกว่าค่ะเวลาที่เหมาะสมอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือว่ารอจนไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วค่อยว่ากันก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะแต่ไม่ว่าคุณผู้ฟังของน้ำกำลังทำอะไรอยู่ค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะกำลังนั่งพักขับรถทำงานขายของหรือกำลังเตรียมอาหารอยู่น้ำขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดรายการค่ะในวันนี้1ชั่วโมงเนาะสำหรับการเปิดรายการในวันนี้เราจะไม่พาทุกท่านไปเครียดค่ะแต่น้ำจะพาทุกท่านไปเที่ยวก่อนเลยรีบหยิบปากกามาจดหรือเปิดโน้ตในโทรศัพท์เตรียมไว้นะคะแล้วก็อย่าเผลอเอฟเสื้อผ้ารอนะใครที่ตั้งใจจะจดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จดกันได้เลยค่ะสถานที่ที่น้ำอยากจะชวนไปวันนี้นะคะเป็นอีกมุมนึงค่ะที่น้ำคิดว่าน่าสนใจของจังหวัดภูเก็ตที่จะชวนคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยให้ได้สัมผัสทั้งวิถีชุมชนการเรียนรู้การเกษตรชิมอาหารท้องถิ่นทำขนมและได้เลือกซื้อสินค้าดีๆจากคนในพื้นที่ค่ะที่นี่คือการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงหรือบางโรง CBT ค่ะการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงเนี่ยค่ะเป็นการสัมผัสวิถีท้องถิ่นแบบใกล้ชิดหลายคนรู้จักภูเก็ตในภาพของทะเลสวยชายหาดโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่คึกคักใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภูเก็ตของเราค่ะยังมีอีกหลายมุมเลยที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตภูมิปัญญาการเกษตรการประมงพื้นบ้านและก็ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนค่ะหนึ่งในพื้นที่ที่น่าสนใจอย่างที่น้ำแจ้งเนาะก็คือชุมชนบ้านบางโรงการมาเที่ยวที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางไปถ่ายรูปเพียงเท่านั้นนะคะแต่เป็นการที่เราเนี่ยจะได้เข้าไปเรียนรู้ว่าคนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างไรดูแลทรัพยากรอย่างไรประกอบอาชีพอย่างไรและนำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆกับการที่ได้มีโอกาสเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเริ่มต้นการเดินทางเลยค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการนั่งรถโผท้องแค่ได้ยินคำว่ารถโผท้องก็นึกถึงบรรยากาศแบบภูเก็ตแล้วค่ะรถโผท้องเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพจำของจังหวัดภูเก็ตมีสีสันมีเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้การเดินทางธรรมดากลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากขึ้นเราจะนั่งรถไปเรื่อยๆค่ะมองธรรมชาติสองข้างทางรับลมเบาๆฟังเรื่องราวจากคนในชุมชนบรรยากาศแบบนี้นะบางครั้งเนี่ยมีความสุขมากกว่าการที่เรารีบเดินทางไปให้ถึงจุดหมายซะอีกนะคะการท่องเที่ยวชุมชนค่ะความสนุกไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกช่วงของการเดินทางค่ะกิจกรรมแรกจากการเดินทางเนาะเรามาต่อกันที่การเรียนรู้การกรีดยางยางพาราค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยที่อยู่คู่กับพื้นที่ภาคใต้มายาวนานหลายคนอาจเคยเห็นสวนยางเคยขับรถผ่านแต่ไม่เคยได้ไปเรียนรู้จริงๆเลยว่าการกรีดยางต้องใช้ทักษะและความชำนาญมากเพียงใดค่ะไม่ใช่แค่เห็นต้นยางแล้วจะเดินเข้าไปกรีดได้เลยนะคะเพราะว่าถ้ากรีดลึกเกินไปเนี่ยต้นยางก็อาจจะได้รับความเสียหายถ้ากรีดไม่ถูกวิธีเนี่ยน้ำยางก็อาจจะออกมาได้ไม่ดีค่ะคนที่มีอาชีพกรีดยางจึงต้องอาศัยทั้งประสบการณ์จังหวะมือความละเอียดและความเข้าใจในธรรมชาติของต้นยางค่ะกิจกรรมนี้เนี่ยน้ำคิดว่าทำให้เราได้เห็นว่า กว่าที่จะได้ผลิตภัณฑ์ยางสัก1ชิ้นมันมีทั้งแรงงานเวลาและภูมิปัญญาของเกษตรกรอยู่เบื้องหลังมากมายค่ะตัวน้ำเองค่ะก็มีโอกาสเนาะตั้งแต่เด็กๆ เลยเพราะที่บ้านเนี่ยทำเกี่ยวกับสวนยางก็จะเข้าไปช่วยคนที่เขากรีดยางของที่บ้านเนี่ยเล่นในโรงยางพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือเข้าไปยุ่งเขาในโรงยางนั่นแหละเราก็เห็นป้าๆเขาทำยางกันน้ำทราบมานะคะว่าเช้าตอนเช้าๆหัวรุ่งบ้านเราเนี่ยก็คือประมาณตีสามตีสี่เนี่ยเขาก็จะต้องตื่นไปกรีดยางกันแล้วก็รอให้น้ำยางเนี่ยมันหยดลงมาในถ้วยใช่ไหมขากลับก็กลับมาเอาน้ำยางเนี่ยใส่ถังแบกกลับมาที่โรงยางหลังจากนั้นก็เอาน้ำยางเนี่ยค่ะมาใส่ถาดแล้วก็ใส่น้ำส้มรอจนยางแข็งตัวค่ะแล้วคราวนี้ก็ใช้เท้าเหยียบสมัยโบราณเนาะมันที่น้ำเล่าเนี่ยย้อนไปตั้งแต่น้ำอายุประมาณ 7-8 ขวบพี่น้ำเข้าไปเล่นในโรงยางค่ะซึ่งตอนนี้น้ำ34แล้วเวลาผ่านมาก็เกือบจะ20กว่าปีแล้วค่ะก็เป็นวิธีการที่เข้าไปเหยียบยางเอาไม้ตะบองเนี่ยรีดแผ่นยางค่ะหลังจากนั้นก็หยิบไปเข้าเครื่องนะเครื่องรีดยางค่ะเมื่อก่อนมันจะต้องใช้มือหมุนนี่ก็ไปมือหมุนมาเลยค่ะมันต้องหมุนเป็น2แบบเนาะแบบแรกก็เป็นเรียบแล้วก็ไปเข้าที่เป็นยางเป็นลายค่ะหลังจากนั้นก็ต้องเอาไปตากกว่ายางจะแห้งอีกทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็พละกำลังอย่างยิ่งเลยในการที่จะทำออกมาแห้งแล้วถึงจะนำมาขายแล้วเป็นเงินได้เรียกว่าก็สนุกสนานค่ะเข้าไปยุ่งแล้วก็ได้สัมผัสการกรีดยางมาด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆและตอนปิดเทอมค่ะก็มีลูกยางเนาะที่หล่นลงมาก็เก็บไปขายอาม่าอยากได้เงินค่าขนมทำงานค่ะเก็บลูกยางขายเลยใครที่มีโอกาสค่ะมาเที่ยวน้ำก็อยากเชิญชวนเนาะให้มาเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนค่ะชุมชนของเราเนี่ยจะได้ยั่งยืนจากการกรีดยางเนี่ยมาต่อกันที่กิจกรรมสนุกๆอย่างการสอยมะพร้าวแบบดั้งเดิมค่ะฟังดูแล้วเหมือนง่ายใช่ไหมการที่เห็นลูกมะพร้าวแล้วก็แค่สอยลงมาแต่ของจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังคะเราต้องดูทั้งตำแหน่งจังหวะและความปลอดภัยค่ะเพราะถ้าสอยไม่ถูกเนี่ยมะพร้าวอาจจะไม่ลงมาไม่พอนะคะเพราะว่าลงมาบางครั้งเนี่ยอาจจะหล่นลงมาใส่เราก็ได้แล้วเราซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมก็ต้องวิ่งให้เร็วกว่าที่วางแผนเอาไว้ด้วยไม่งั้นนะหัวปูดแน่นอนค่ะกิจกรรมทุกอย่างค่ะควรเรียนรู้และทำตามคำแนะนำของคนในชุมชนเพื่อให้ทั้งสนุกและปลอดภัยไปพร้อมกันนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมเลยกรีดยางแล้วสอยมะพร้าวแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทั้งน่ารักทั้งอร่อยแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคือการทำขนมโคขนมโคเนี่ยเป็นขนมพื้นบ้านของภาคใต้ที่ตัวขนมเนี่ยจะทำด้วยแป้งมีไส้น้ำตาลอยู่ด้านในต้มจนสุกค่ะแล้วนำมาคลุกกับมะพร้าวขูดเวลารับประทานก็จะได้ทั้งความนุ่มของแป้งความหวานจากไส้ด้านในแล้วก็ความหอมมันของมะพร้าวเป็นขนมที่หน้าตาเรียบง่ายค่ะแต่รสชาติเด็ดน้ำบอกเลยนะคะว่ามันอบอุ่นมากเลยและที่สำคัญเนี่ยถ้าเราได้ลงมือปั้นเองด้วยเราจะรู้สึกว่าขนมอันเนี้ยมันอร่อยขึ้นเป็นพิเศษแน่นอนค่ะถึงรูปร่างของขนมเนี่ยจะไม่กลมเท่ากันทุกลูกนะคะปั้นออกมาแล้วไม่เป็นไรค่ะบางลูกอาจจะกลมสวยใช่ไหมบางลูกก็อาจจะมีรูปทรงอิสระแต่เราก็สามารถบอกทุกคนได้ว่านี่แหละนะคือขนมโคนแนวศิลปะร่วมสมัยค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีของภูเก็ตเลยนะคะเราก็จะไปดูกันที่ไฮไลท์สำคัญค่ะของกิจกรรมบ้านบางโรงท่องเที่ยวนะคะคือการเรียนรู้เกี่ยวกับสับปะรดภูเก็ต GI ค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการดูแลสับปะรดการเลือกผลที่เหมาะสมไปจนถึงวิธีการตัดสับปะรดค่ะสับปะรดภูเก็ตเนี่ยมีเอกลักษณ์ประจำตัวเลยทั้งด้านรสชาติกลิ่นความหวานและเนื้อสัมผัสการที่ได้ไปเห็นต้นจริงได้เรียนรู้จากคนที่เขาปลูกกันจริงๆแล้วก็ได้ชิมผลผลิตในพื้นที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจคุณค่าของสินค้า GI มากขึ้นค่ะคำว่า GI ค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะเป็นการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องหมายรับรองเท่านั้นค่ะแต่เป็นการที่สะท้อนว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับ พื้นที่ภูมิอากาศภูมิปัญญาและก็วิธีการผลิตของคนในท้องถิ่นดังนั้นเมื่อเราเลือกซื้อสินค้า GI เราก็ไม่ได้ซื้อแค่ผลไม้หนึ่งผลนะแต่เราเนี่ยกำลังเป็นผู้สนับสนุนเกษตรกรสนับสนุนอัตลักษณ์ของพื้นที่และก็ช่วยกันรักษาของดีประจำจังหวัดเอาไว้ด้วยค่ะหลังจากทำกิจกรรมมาหลายอย่างแล้วเนี่ยก็มาถึงช่วงที่น้ำคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่พิเศษแล้วก็สมกับการที่เราเหน็ดเหนื่อยมานั่นก็คือการรับประทานอาหารท้องถิ่นที่บ้านบางโรงค่ะก็จะมีการเตรียมอาหารไว้นะคะอาหารที่บ้านบางโรงก็มีรสชาติจัดจ้านเพราะว่าเป็นการที่นำอาหารพื้นบ้านเป็นรสชาติพื้นบ้านภาคใต้ค่ะที่มีเสน่ห์ที่ชัดเจนมาทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองทานเผ็ดก็เผ็ดจริงค่ะเปรี้ยวก็เปรี้ยวจริงหอมเครื่องแกงแล้วก็เต็มไปด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นที่นำมาจากชาวประมงพื้นบ้านวัตถุดิบในชุมชนมาประกอบอาหารให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ทานกันค่ะสำหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดนะน้ำคิดว่าคงจะรู้สึกว่าอร่อยมากฟินเวอร์อะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องกังวลค่ะคนที่ไม่ค่อยกินเผ็ดก็น้ำแนะนำเลยวางน้ำไว้ใกล้ๆมือค่ะไม่ต้องกลัวนะพอเผ็ดปุ๊บดื่มน้ำเผ็ดปุ๊บดื่มน้ำค่ะบางครั้งความเผ็ดนิดนึงน้ำตาไหลหน่อยนึงเราได้พูดว่าอร่อยค่ะก็น่าจะเป็นการที่เราเนี่ยได้ซาบซึ้งดบรสชาติไปอีกแบบหนึ่งด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอาหารจากประมงพื้นบ้านยังทำให้เราเนี่ยได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างทะเลชุมชนอาชีพและวัฒนธรรมการกินของคนภูเก็ตด้วยอาหารหนึ่งจานค่ะที่มาเสิร์ฟไม่ได้เกิดขึ้นจากแม่ครัวเพียงคนเดียวนะคะแต่ยังมีทั้งชาวประมงคนเตรียมวัตถุดิบคนปลูกผักคนทำเครื่องแกงและก็ผู้คนในชุมชนช่วยกันอยู่เบื้องหลังค่ะพอฟังแล้วก็ไอ้ที่ถอนหายใจนี่คือภาคภูมิใจมากๆเลยสำหรับการท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดภูเก็ตปิดท้ายการเดินทางการอิ่มอร่อยแล้วนะคะเรายังสามารถเลือกซื้อของดีและผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลับบ้านได้ด้วยการซื้อสินค้าชุมชนเนี่ยเป็นหนึ่งวิธีสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพราะว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวค่ะสามารถไปกระจายสู่ครอบครัวและคนในพื้นที่ได้โดยตรงและของที่เราได้กลับบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงคุณค่าด้านการใช้งานเท่านั้นน้ำคิดว่ามันมีเรื่องราวมีคนทำมีความตั้งใจและก็มีความทรงจำจากการเดินทางอยู่ในนั้นด้วยค่ะใครที่กำลังมองหากิจกรรมสำหรับครอบครัวกลุ่มเพื่อนนักเรียนนักท่องเที่ยวหรือองค์กรที่อยากทำกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนนะคะบ้านบางโรงค่ะถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น้ำว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเรียนรู้ได้ทั้งทำกิจกรรมได้กินอาหารท้องถิ่นและได้สนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่เรียกว่ากลับบ้านไปได้ทั้งภาพได้ทั้งของฝากได้ทั้งความรู้และถ้าได้รับประทานอาหารเต็มที่อาจจะได้น้ำหนักเพิ่มเป็นของแถมอีกนิดนึงด้วยค่ะผู้ที่สนใจนะจะท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่หมายเลข0917148707ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0947148707ค่ะนำแนะนำให้คุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยติดต่อล่วงหน้าเพื่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมจำนวนผู้เข้าร่วมเวลาอาหารและความพร้อมของชุมชนในแต่ละวันค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้เป็นไงล่ะน้ำพาทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสอีกมุมของภูเก็ตที่ชุมชนบ้านบางโรงได้นั่งรถโพท้องเรียนรู้การกรีดยางสอยมะพร้าวทำขนมโคชิมสับปะรดภูเก็ต GI รับประทานอาหารจากชาวประมงพื้นบ้านและเลือกซื้อสินค้าชุมชนแต่รายการของเราค่ะยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายเลยช่วงต่อไปเราจะไปติดตามกิจกรรม128กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนจากนั้นค่ะน้ำจะพาทุกท่านไปดูการพัฒนาอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีเพื่อผลิตกำลังคนรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดภูเก็ตและอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งการให้กับโครงการบ้านพึ่งวัด ภูเก็ตที่ระดมทุนสร้างที่พักให้ผู้ป่วยยากไร้และญาติที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะตอนนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับน้ำในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
7: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
9: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ป่วยเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.record.or.th หรือแอปพลิเคชัน

านคะกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะช่วงแรกเราไปเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงกันมาแล้วเนาะได้เห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสร้างทั้งความสุขให้ผู้เดินทางและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้พร้อมกันค่ะช่วงนี้เราจะมาติดตามเรื่องของพลังชุมชนกันต่อเลยค่ะแต่เป็นพลังชุมชนในอีกหลายมิติทั้งการร่วมมือป้องกันยาเสพติดการร่วมกันพัฒนาการศึกษาและการร่วมกันสร้างที่พักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายสำคัญเลยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลปัญหาจากยาเสพติดค่ะภูเก็ตเนี่ยเปิดกิจกรรม128กองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาขออภัยค่ะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตมาพร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการค่ะคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงเลยกิจกรรมนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ค่ะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานเนี่ยถึง100คนเลยประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะหัวใจสำคัญของกิจกรรมก็คือการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีค่ะเพราะการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนเนี่ยไม่สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะต้องมีทั้งการป้องกันการเฝ้าระวังการค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและการติดตามดูแลหลังการบำบัดค่ะเพื่อให้คนเหล่านี้ที่เคยประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพและอยู่รวมกันอย่างในสังคมเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพค่ะสิ่งสำคัญอีกเรื่องก็คือการลดการตรีตาค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่ต้องการออกจากปัญหาไม่ได้ต้องการเพียงรักษาทางกายแต่เขาเนี่ยยังต้องการโอกาสต้องการคนที่เชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้และต้องการพื้นที่ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะหากชุมชนมีความเข้าใจมีระบบดูแลแล้วก็มีเครือข่ายที่เข้มแข็งโอกาสที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนก็มีมากขึ้นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้กล่าวถึงความหมายของคำว่า128โดยเลข12หมายถึงวันที่ประสูติค่ะและเลข8หมายถึงเดือนสิงหาซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพของพระบาทขออภัยค่ะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดโดยมีการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะให้ชุมชนเนี่ยนำไปใช้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีจุดเด่นของกองทุนเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงเงินทุนนะคะแต่คือการรวมพลังของคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันดูแลเฝ้าระวังและพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองค่ะเพราะคนที่เข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนในพื้นที่ของตัวเองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อชุมชนไม่ปล่อยให้ภาระทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวทุกบ้านเนี่ยทุกครอบครัวผู้นำชุมชนเยาวชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนั้นคิดว่าการป้องกันปัญหาก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือการที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่เข้มแข็งปลอดภัยและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะจากการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนแล้วเนี่ยมาต่อกันที่การสร้างอนาคตให้กับเยาวชนกันต่อเลยค่ะเพราะอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่มีเส้นทางชีวิตที่มั่นคงก็คือการมีความรู้มีทักษะมีโอกาสฝึกงานจริงและ
เรียนในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะข่าวต่อไปก็เป็นการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีค่ะด้านอาชีวทวิภาคีคุณภาพสูงรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากลค่ะก็งานนี้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและคณะค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินการโครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงค่ะโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและก็ตัวแทนสถานประกอบการภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับค่ะระบบทวิภาคีเนี่ยก็เป็นรูปแบบการเรียนที่บูรณาการเรียนในสถานศึกษาควบคู่กับการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการค่ะผู้เรียนจึงไม่ได้เพียงเรียนทฤษฎีในห้องเท่านั้นแต่ยังมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสการทำงานจริงเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรฝึกการแก้ไขปัญหาฝึกการสื่อสารฝึกความรับผิดชอบและเข้าใจว่าทักษะที่นายจ้างต้องการจริงๆคืออะไรเพราะบางครั้งค่ะเรียนจากหนังสือแล้วตอบได้ถูกทุกข้อแต่เมื่อเจอลูกค้าจริงๆอุปสรรคจริงเวลาเร่งด่วนจริงหรือปัญหาที่ไม่ได้อยู่ในแบบฝึกหัดผู้เรียนก็ต้องใช้ทั้งความรู้ไหวพริบและประสบการณ์ค่ะการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกงานก็คือการที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เยาวชนจะสามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจมาก

ูตรเนี่ยจึงต้องทำให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมค่ะไม่ใช่เรียนจบแล้วนายจ้างต้องพากลับไปเริ่มฝึกใหม่ทั้งหมดอันนี้ไม่ไหวเนาะแต่ถ้าเรามีการฝึกแบบนี้ค่ะผู้เรียนของเราก็จะมีพื้นฐานที่แข็งแรงเข้าใจงานพร้อมเรียนรู้ต่อและปรับตัวกับสถานการณ์จริงได้เลยคณะค่ะยังได้ชมห้องจำลองการบริการบนเครื่องบินด้วยการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการภาคพื้นการคำนวณน้ำหนักบรรทุกอากาศยานการฝึกงานด้านโรงแรมและร้านอาหารรวมถึงการเรียนภาษาโดยอาจารย์ชาวต่างชาติด้วยเรื่องภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับเยาวชนในจังหวัดท่องเที่ยวเลยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้มีทักษะมีความตั้งใจแต่ถ้าการสื่อสารไม่มั่นใจเนี่ยก็อาจทำให้เราเสียโอกาสได้ค่ะการที่ได้ฝึกใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอจึงไม่ใช่เพียงการเรียนเพื่อสอบผ่านเนาะแต่คือการเตรียมความพร้อมเตรียมเครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถทำงานกับคนจากทั่วโลกได้จริงๆค่ะจากการประชุมหลังการตรวจเยี่ยมเนี่ยยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ภาคเอกชนอีกด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันหาแนวทางพัฒนาระบบทวิภาคีให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจมากขึ้นรวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการฝึกอาชีพการนิเทศติดตามผู้เรียนและการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างเยาวชนที่มีความรู้ทักษะวิชาชีพทักษะแห่งศตวรรษที่21และประสบการณ์ทำงานจริงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทั้งในภูเก็ตและระดับประเทศค่ะข่าวนี้เนี่ยน้ำเลือกมาเพราะว่าน้ำมีความรู้สึกว่ามันเป็นข่าวที่ดีมากๆค่ะการศึกษาไม่ควรจบแค่ในห้องเรียนแต่ควรพาผู้เรียนไปเห็นโลกจริงเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและค้นพบศักยภาพของตัวเองค่ะบางคนอาจไม่ได้ถนัดการท่องจำแต่เมื่อได้ลงมือทำเนี่ยน้ำเชื่อค่ะเขาสามารถทำได้ดีมากคนเราเก่งไม่เหมือนกันบางคนเก่งพูดบางคนเก่งคิดบางคนเก่งบริการบางคนเก่งลงมือทำการศึกษาที่ดีจึงควรเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังจากการสร้างอนาคตให้เยาวชนมาต่อกันที่เรื่องของการสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยและครอบครัวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะบางครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องการรักษาแต่ยังมีค่าเดินทางค่าอาหารและค่าที่พักโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเดินทางจากพื้นที่ห่างไกลมารักษาต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะโครงการต่อไปจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพลังการให้ที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้คนที่กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่ค่ะไทยเบฟค่ะร่วมทอดผ้าป่าบ้านพึ่งวัดภูเก็ตบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนะคะนำโดยท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะพร้อมกับคณะที่ปรึกษาผู้บริหารและก็พนักงานเนี่ยได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตณวัดเขารังสามัคคีธรรมค่ะเพื่อเป็นการช่วยระดมทุนจัดสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้ป่วยและญาติที่เดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยมีผู้มีจิตศรัทธาจากหลายภาคส่วนเลยรวมถึงประชาชนชาวภูเก็ตเนี่ยเข้าร่วมทำบุญอย่างอบอุ่นโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายในการสร้างบ้านแห่งความหวังเพื่อช่วยยึดชีวิตช่วยยืดชีวิตค่ะต่อลมหายใจแล้วก็มอบโอกาสให้กับผู้ป่วยและครอบครัวที่กำลังต่อสู้ความเจ็บป่วยอยู่ค่ะน้ำอยากให้คุณผู้ฟังของน้ำนะลองนึกภาพตามดูค่ะเวลาสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยสิ่งที่ทุกคนกังวลไม่ใช่เพียงเรื่องอาการเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายหลายด้านที่เกิดขึ้นทุกวันทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารและรายได้ที่อาจหายไปเพราะสมาชิกในครอบครัวต้องหยุดงานมาดูแลผู้ป่วยค่ะสำหรับครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านรายได้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นภาระที่หนักมากเลยการที่มีที่พักที่ปลอดภัยสะอาดและอยู่ใกล้โรงพยาบาลน้ำเชื่อว่าจะช่วยลดความกังวลและก็ทำให้ครอบครัวสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับการรักษาได้มากขึ้นค่ะโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเป็นการต่อยอดจากตึกวชิระบรรพตเดิมซึ่งพระครูบรรพตสารธรรมค่ะหรือพ่อท่านไข่ได้ริเริ่มไว้บนเชิงเขารังต่อมาค่ะมูลนิธิสิริวัฒนภักดีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและผู้มีจิตศรัทธาจากหลายภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมกันสานต่อโครงการนี้โดยมุ่งหวังให้บ้านหลังนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้

0: ไร้ค่ะผู้ที่เข้าพักจะผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและก็สามารถเข้าพักได้ตามระยะเวลาในใบส่งตัวโครงการก็ตั้งเป้ารองรับผู้ป่วยและญาติได้ประมาณ100คนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เน้นความสงบสุขกายสบายใจและปลอดภัยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับการสนับสนุนมื้ออาหารจากข้าวก้นบาตรของวัดเขาดังสามัคคีทำด้วยนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้าพักอีกทางนึงค่ะคำว่าข้าวก้นบาตรอาจเป็นอาหารธรรมดาหนึ่งมื้อแต่สำหรับคนที่กำลังเหนื่อยกำลังกังวลและต้องประหยัดค่าใช้จ่ายทุกบาทอาหารมื้อนั้นมันมีความหมายมากกว่าที่เราคิดค่ะคุณผู้ฟังคะพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้เนี่ยมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 5,785,215 บาทค่ะเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของภาคธุรกิจภาคศาสนาหน่วยงานต่างๆและประชาชนค่ะบ้านพึ่งวัดมีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพราะมีการรายงานรายรับและรายจ่ายทุกไตรมาสเพื่อให้ผู้บริจาคมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยยากไร้ค่ะผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะนำก็จะเอาเลขบัญชีให้ร่วมบริจาคได้ค่ะชื่อบัญชีค่ะบ้านพึ่งวัดธนาคารออมสินเลขบัญชี02048133286ค่ะท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคนะสามารถนำยอดไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องค่ะข่าวนี้ทำให้เห็นว่าการให้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่เสมอไปค่ะบางคนช่วยด้วยเงินบางคนช่วยด้วยอาหารบางคนช่วยด้วยแรงบางคนช่วยด้วยประชาสัมพันธ์หรือช่วยส่งข้อมูลต่อค่ะเพราะความช่วยเหลือเล็กๆจากหลายคนมารวมกันก็กลายเป็นบ้านหนึ่งหลังเตียงหนึ่งเตียงอาหารหนึ่งมื้อและความหวังใหม่ให้กับคนที่กำลังต้องการกำลังใจได้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่สองของวันนี้ค่ะน้ำพาทุกท่านไปเห็นพลังของผู้คนในหลายมิติมากเลยทั้งการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินการพัฒนาการศึกษาอาชีวะให้เยาวชนได้เรียนรู้ควบคู่กับการทำงานจริงและการร่วมกันสร้างบ้านพึ่งวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่ยากไร้ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยน้ำยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเริ่มจากบทความข้อคิดสำหรับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจจาก CEO ที่ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองไปสู่การเป็นผู้นำที่สร้างระบบสร้างทีมและสร้างผู้นำรุ่นต่อไปจากนั้นค่ะจะพาไปติดตามกิจกรรมถวายเทียนพรรษาของเทศบาลตำบลวิชิตข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ The Concert 30ใจสั่งมาและประกาศสำคัญเรื่องการปิดอุโมงค์ทางลอด4แห่งในจังหวัดภูเก็ตช่วงกลางคืนระหว่างวันที่16ถึง31กรกฎาคม2569พักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันต่อในรายการช่วงสุดท้ายทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันค่ะ
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเปาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอ เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะช่วงนี้มีทั้งข้อคิดดีๆสำหรับคนทำงานเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารมีข่าวกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาข่าวคอนเสิร์ตเพื่อสังคมและข้อมูลการเดินทางที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดภูเก็ตต้องทราบค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเป็นผู้นำกันก่อนเลยนะคะหลายคนอาจคิดว่าคนที่เป็น CEO เนี่ยต้องเก่งที่สุดต้องรู้ทุกเรื่องต้องตอบได้ทุกคำถามใช่ไหมแล้วก็ต้องแก้ปัญหาได้ทุกอย่างค่ะแต่เมื่อองค์กรเติบโตขึ้นเนี่ยบทบาทของผู้นำก็ต้องเปลี่ยนไปตามด้วยนะคะสำหรับน้ำเนี่ยน้ำอยากจะบอกคุณผู้ฟังของน้ำทุกท่านค่ะว่าการที่เราเป็น CEO ค่ะที่จะพาให้องค์กรของเราเติบโตได้เนี่ยเราต้องเป็นคนที่รู้จักวางแผนค่ะเป็นคนที่สามารถสร้างระบบสร้างทีมและสร้างผู้นำรุ่นต่อไปได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย CEO เนี่ยไม่ต้องตัดสินทุกเรื่องค่ะแต่ถ้าเมื่อ CEO เนี่ยสร้างระบบไว้ดีค่ะก็จะทำให้งานเนี่ยสำเร็จได้ผู้นำที่ดีค่ะไม่ใช่คนที่ทำให้พนักงานทุกคนเนี่ยต้องพึ่งพาแค่ผู้นำเท่านั้นค่ะแต่เป็นการที่ทำให้คนในทีมเนี่ยสามารถคิดสามารถตัดสินใจแล้วก็รับผิดชอบงานได้แม้ผู้นำไม่ได้อยู่ข้างๆค่ะคุณผู้ฟังมาที่ข่าวต่อไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวที่น้ำจะชวนทุกคนค่ะไปทำบุญร่วมถวายเทียนพรรษาณวัดเทพนิมิตค่ะโดยที่เทศบาลตำบลวิชิตค่ะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านเนี่ยร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแล้วก็ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะจัดขึ้นวันที่27กรกฎาคม2569เวลา 15:00 นที่วัดเทพนิมิตตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะการถวายเทียนพรรษาเนี่ยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเลยนะก็น้ำอยากเชิญชวนทุกคนให้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะจากกิจกรรมที่เติมความสงบให้หัวใจแล้วเนี่ยน้ำพาคุณผู้ฟังทุกท่านของน้ำไปเติมความมันให้กับหัวใจกันบ้างค่ะใครที่เป็นแฟนเพลงร็อกก็สามารถมาเติมโตเติมเต็มนะคะย้อนวัยกับเพลงของเสกโลโซกันค่ะเพลงไหนดังขึ้นมาเนี่ยน้ำเชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นสาวกสามารถร้องตามได้แน่นอนค่ะเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยที่รวมคนรักเพลงล็อกให้มาร่วมร้องเพลงสร้างความทรงจำไปด้วยกันค่ะใน The Concert 30ใจสั่งมาค่ะก็Presented by Phuket Waterside ค่ะงานนี้ไม่ได้มีแค่พี่เสกโลโซอย่างเดียวนะคะยังมีศิลปินเข้าร่วมอีกมากมายเลยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเมื่อทุกท่านนะคะสนใจค่ะก็ติดตามได้ที่เบอร์0 952615942ค่ะงานนี้ก็ไปฟังเพลงที่ตัวเองชอบค่ะเตรียมเสียงให้พร้อมเพราะว่าบางเพลงเนี่ยพอดนตรีขึ้นมาน้ำเชื่อทุกท่านเนี่ยสามารถขยับปากร้องกันได้เลยค่ะบางคนนะอาจจะบอกเพื่อนว่าเนี่ยวันนี้จะมายืนฟังเฉยๆแต่น้ำเชื่อเลยว่าผ่านไปสัก3เพลงนี่เผลอๆไปเต้นอยู่หน้าเวทีแล้วก็ร้องเสียงดังกว่าพี่เสกโลโซอีกค่ะราคาบัตรเนี่ยมีราคา990บาทต่อท่านค่ะแล้วก็มีเป็นโต๊ะ VIP สำหรับ4ท่านนะคะในราคา10,000บาทค่ะพร้อมเครื่องดื่มด้วยค่ะ สิ่งที่พิเศษสำคัญอีกอย่างนึงค่ะจากการที่เราซื้อบัตรคอนเสิร์ตนี้นะคะก็คือรายได้ส่วนหนึ่งหักหลังค่าใช้จ่ายการจัดงานแล้วเนี่ยจะมอบให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตศูนย์รังสีรักษาแล้วก็สโมสรโรตารี่ภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะนำเงินไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังนั้นงานนี้ค่ะใครที่ไปฟังนอกจากได้ฟังเพลงแล้วเนี่ยได้ย้อนความทรงจำด้วยแล้วก็ยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วยค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆเลยนะคะไปร้องเพลงใจสั่งมาด้วยกันค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวปิดท้ายของรายการค่ะก็เป็นข่าวที่ข้อมูลสำคัญเลยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านอุโมงค์ทางลอดในช่วงเวลากลางคืนค่ะแขวงทางหลวงภูเก็ตเนี่ยปิดการจราจรอุโมงค์ทางลอด4แห่งเป็นการชั่วคราวขอให้ทุกคนจดวันและเวลาและก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะอุโมงค์ทางลอดทั้ง4ค่ะทั้งบ้านบางคู3กองดาราสมุทรและก็5แยกจะปิดระหว่างวันที่16ถึง31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 18:00 นของวันถัดไปค่ะน้ำขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวค่ะเพื่อเวลาการเดินทางตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เตรียมใช้เส้นทางเลี่ยงล่วงหน้านะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ปีเรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวการพัฒนาชุมชนการศึกษาการแบ่งปันข้อคิดเรื่องความเป็นผู้นำกิจกรรมทางศาสนาคอนเสิร์ตเพื่อสังคมและข้อมูลการเดินทางค่ะเป็นสิ่งที่นับนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันเสาร์นี้เราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังของน้ำนะคะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพดูแลคนที่รักแล้วก็อย่าลืมชื่นชมตัวเองบ้างนะคะไม่ต้องรอให้ทำทุกอย่างสำเร็จถึงจะบอกตัวเองว่าเก่งค่ะเพียงแค่วันนี้เนี่ยเราทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดยังพยายามยังเรียนรู้และยังไม่ยอมแพ้น้ำถือว่าทุกท่านเนี่ยเก่งมากแล้วจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทันข่าวทันชีวิตและก็มีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้วันเสาร์นี้เนี่ยเป็นวันที่สดใสมีเสียงหัวเราะเดินทางปลอดภัยรับประทานอาหารให้อร่อยและถ้าวันดีน้ำหนักขึ้นนิดนึงนะไม่ต้องตกใจค่ะเราสามารถบอกตัวเองได้ว่านี่ไม่ใช่น้ำหนักนะแต่นี่คือความสุขที่กำลังมีตัวตนค่ะทัดข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
7: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
8: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
9: ์ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
10: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
11: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
12: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
13: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
14: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย
15: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
16: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆก็เขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
9: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
8: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
21: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
22: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
23: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
22: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
23: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
22: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
23: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
24: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
25: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
24: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
18: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
26: เมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
18: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
27: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจ ูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสัทธพรมารายงาน
18: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
0: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
18: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
25: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport.This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
2: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the charms of Thai culture. Gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Belief, lifestyle, and story will blend together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
1: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
2: Reduced, reused, recycled.Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station, FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
3: Other best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket.Good afternoon to our listener. Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety.

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุมนทาแล้วคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ก็มาจะเจอกันนะคะวันนี้ไม่ได้เลยต้องติดตามนะคือจริงๆเรื่องของฝนฟ้านี่คืออาจจะค่อย
4: อ
3: ย่างชั่วแล้วล่ะ
4: แต่ว่าผ่านพ้นไปแล้วเนาะ
3: ใช่แต่ว่าที่ต้องติดตามที่บอกผู้ฟังไปก็คือต้องติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะเพราะว่าท่านเดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะก็ ไปร่วมประชุมนะก็คือจริงๆเป็นครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นในแง่ของการที่แบบพานักธุรกิจไทยไปแบบไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะก็นายกไปตั้งแต่วันที่16นะก็จะมีไปจนถึงวันที่20เลยนะ16ถึง20ท่านเดินทางไปตั้งแต่16นะก็นำคณะแบบชุดใหญ่เลยทีเดียวนะรัฐมนตรีก็ไปหลายท่านแล้วก็มีบรรดานักธุรกิจไทยไปด้วยนะไปที่สาธารณรัฐวันนี้รู้สึกว่าท่านนายกก็จะอยู่ที่เฉิงตูน
4: ะ
3: มณฑลเสฉวนเนา
4: ะ
3: เพื่อที่จะไปร่วมพบปะแล้วก็หารือนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นภาพท่านนายกไปดูหุ่นยนต
4: ์
3: นะคะ
4: หุ่นยนต์ AI อะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: คือจริงๆก็เป็นอะไรที่แบบก็
4: อันนั้นน่าจะอยู่ตอนอยู่เซี่ยงไฮ
3: ้
4: ก
3: ็
4: ค
3: ือ
4: ช่วงแบ่งเวลาก็คือเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ช่วง17-18
3: ใช่
4: เอ้ย
3: นายกออก
4: 16,
3: จาก
4: 17.
3: ไทยไป16ช่วงเย็นๆแล้วไปถึงก็17แล้วล่ะ
4: ค่ะ18ก็ ขยับมาที่เฉิงตู
3: เฉิงตู
4: แล้วก็เดี๋ยว20ก็คงจะไปถึงที่เซี่ยงไฮ้
3: ใช่ค่ะ
4: ก็นั่นแหละก็เรียกว่าทางจีนเนี่ยเขาก็เป็นประเทศนวัตกรรมแห่งหนึ่งที่น่าไปดูงานเขาเรียกว่าน่าไปดูงาน
3: หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยเห็นนักข่าวที่ส่งมาแบบมีหุ่นยนต์แบบต่อยมวยด้วยนะนุ่งจงกระเบนต่อยมวยอะไรอย่างงี้แบบหรือว่าลำอะไรอย่างเงี้ย
4: มีครบน่าศึกษาเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของการจราจรเขาก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกทั่วหัวมุ
3: ม
4: เรียกว่าตอนนี้เห็นหลายคนเขาก็รีวิวนะว่าไปจีนเนี่ยของไม่หายละติดตามให้ได้คืนเหมือนกันแต่ก่อนก็จะขึ้นชื่อที่ญี่ปุ่นเน
3: า
4: ะไปแล้วของไม่หายแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่แล้วก็เฟื่องฟูมาก
3: คื
4: ออย่างที่ท่านนายกพาไปเนี่ยก็คืออย่างมีนักธุรกิจประมาณ100กว่าชีวิตนะคะ48บริษัทที่ขนกันไปเขาบอกว่าใหญ่เป็นการขนนักธุรกิจไทยไปเนี่ยเป็นชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
3: ใช่ก็เรียกว่าเป็นร้อยเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกคือท่านก็แบบไปเรียกว่าเป็นคนนำทัพเองเลยที
4: ่
3: จะไปพูดคุยกันแล้วก็เห็นบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันมีสำนักงานBOIอยู่ที่เฉิงตูด้วยไง
4: ค่ะก็มีเปิดสำนักงานด้วยใช่ไหมคะ
3: ไปเปิดด้วยนะคะ
4: อ
3: ันนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญเหมือนกันนะในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันที่อันนี้ก็หลายคนให้ความสนใจไปแล้วก็ท่านนายกก็มีไปเปิดสัมมนาไปแสดงวิสัยทัศน
4: ์
3: นะแล้วก็รวมถึงความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะรองรับการลงทุนจากมณฑลเสฉวนนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคือไปเปิด BOI เนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนจับตามองก็คือการได้เข้าพบ หรือว่าหารือรูปแบบแบบตัวต่อตัวหรือว่าวันออนวันระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ผู้นำบริษัทชั้นนำของจีนทั้งหมด6รายน
4: ะ
3: ก็เพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะในกลุ่มของการหารือในกลุ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงหรือว่ายานยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มีการสนับสนุนโดย BOI เนี่ยนะคะก็มีการแบบไปพูดคุยกันคืออย่างที่คุณบอกแหละด้วยแบบเทคโนโลยีของจีนอ่ะนะรู้สึกจะเป็นอากิบอดมั้งหุ่นยนต์เข
4: า
3: เร
4: ีย
3: กอากิบอดเน
4: า
3: ะนั่นแหละก็ไปชมอะไรเงี้ยแล้วก็ความสามารถของหุ่นยนต์เนี่ยคือแบบคนคือไม่แปลกใจเลยว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนคนได้เนี่ยนะคะนั่นแหละแล้วก็มีไปเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือข้อราชการแล้วก็เช่าความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคด้วยนะที่มณฑลเสฉวนนี่แหละนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็อย่างที่คุณบอกว่ามีนักธุรกิจเยอะแยะมากมายนะที่ไปเดินทางไปในครั้งนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็เห็นบอกว่าร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงของไทยคือเป็นระดับ CEO ทั้งนั้นเลยเป
4: ็
3: นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีน
4: นะจากไปลงทุนในจีนด้วย
3: จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านการเงินอาหารพลังงานนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวนะก็ท่านนายกก็บอกเหมือนกันว่าก็บอกกับบรรดานักธุรกิจนะทั้งร้อยกว่าท่านเนี่ยบอกว่าก็ดีใจนะที่มาที่นครเฉิงตูครั้งแรกแล
4: ้
3: วก็ยินดีที่ได้พบปะกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็บอกว่าเป้าหมายชัดเจนที่มาในวันนี้นี่คือนายกบอกว่าเป้าหมายชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากก
4: ็
3: คือในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในอ
4: ุ
3: ตสาหกรรมใหม่ซึ่งการพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ย
4: ค
3: ือเมื่อวานท่านนายกไปพบมาแล้วนะท่านนายกก็บอกว่าวันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีจีนน
4: ะ
3: ว่าไทยจีนเนี่ยเหมือนกับครอบครัวเดียวกันอย่างนั้นเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีลีสีเฉียงนั้นในวันพรุ่งนี้หมายถึงน่าจะพรุ่งนี้นะที่จะให้ฝากให้ทางนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงนั้นได้ช่วยดูแลเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยในจีนด้วย
4: ค่ะ
3: นะคะนั่นแหละ
4: ค่ะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเขาก็มองว่าการไปจีนครั้งนี้ของนายกและคณะเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเดินเกมทางการทูตของ AI ด้วยนะคะที่ตอนนี้โอ้โหเรียกว่าสมรภูมิทั่วโลกเนี่ยเขาหันมาสนใจเทคโนโลยีโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจนะคะเรื่องนี้ก็คงจะมีการนำไปในการประชุมนะคะ World Artificial Intelligence นี่ค่ะ Conference นี่แหละนะคะที่นครเซี่ยงไฮ้ในช่วงของอีกวันสองวันที่ท่านนายกจะไปนะคะก็เรียกว่าเป็นเวทีใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
3: แต่ว่าก็ภาคเอกชนเองก็อาจจะอุ่นใจได้นิดนึงเพราะว่านายกก็ไปให้แบบคำมั่นสัญญาเลยทีเดียวว่าคือเรียกว่าอะไรคืออยากให้อุ่นใจในส่วนของนักลงทุนนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่ในการที่จะสร้างโอกาสส
4: ่
3: วนภาคเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นทีมไทยแลนด์เนี่ยด
4: ้
3: วยเป้าหมายเดียวกันเนี่ยนายกบอกว่าก็เชื่อมั่นค่ะว่าประเทศไทยนั้นจะไม่เพียงเติบโตในตลาดจีนเท่านั้นแต
4: ่
3: ว่ามันอาจจะก้าวไปสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนด้วยน
4: ี่
3: เป็นไงท่านนายกก็แบบคือมั่นใจมากถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นทีมไทยแลนด์เดียวกันเนี่ยนะคะ
4: ที่วันนี้ได้ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
4: กับร้อยกว่านักธุรกิจ
3: ใช่
4: แต่ก็เห็นมีรายชื่อ11นักธุรกิจที่หลักๆที่ได้ร่วมโต๊ะเดียวกับท่านนายกด้วยนะ
3: ค่ะ
4: อันนี้ถ้าโอ้อ่านชื่อนี้ก็คงบอกว่าเป็นเรียกว่ารู้จักกันเลยนะคะ
3: ในประเทศไทย
4: ในประเทศไทยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีแน่นอนนะคะประธานหอการค้าไทยจีนนะคะแล้วก็มีรองประธานหอการค้านอกจากนี้ก็มีเครือเจริญโภคภัณฑ์ม
3: ี
4: กลุ่มธุรกิจ TCP นะคะแล้วก็เดอะมอลล์กรุ๊ปก็ไปนะอมตะก็เห็นเหมือนกันสหพัฒน์ก็
3: ม
4: ีโอ้เรียกว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นสหฟงสหพามปตท.โอ้ เยอะเหมือนกันนะคะ
3: ใช่คือเห็นภาพที่ถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยคือเป็นภาพที่แบบโหคือนี่มันเป็นหนึ่งเดียวของของไทยเหมือนกันนะ
4: เป็นทับหน้าเนาะท
3: ับ
4: หน้าที่ไปทำธุรกิจด้วยก็น่าจะสร้างเม็ดเงินอะไรเข้าประเทศ
3: นะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าท่านยกบอกว่าเดี๋ยวจะได้ไปรับฟังข้อเสนอในแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆ
4: ค่ะ
3: ของภาคเอกชนไทยเพื่อนำไปหารือกับนายหลี่เฉียงในวันจันทร์ที่19วันมะรืนนะที่จะมีการหารือกับนายกนะคะนั่นแหละ
4: นอกจากนี้ก็ยังเห็นมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเรื่องของการปรับแผนแลนด์บิดด้วยนะคะเพราะว
3: ่
4: าก็เป็นโครงการสำคัญซึ่งวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการตอบคำถามกับเกี่ยวของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องแลนด์บิดนี่แหละบอกท่านนายกก็บอกนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่จะศึกษาโครงการต่อไปแต่ที่สำคัญตอนนี้ก็คือต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะรวมถึงระบบรางเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและก็เป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทางบกทางน้ำนะคะโดยคงจะมีการเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกนะคะฝั่งตะวันตกที่ระนองก่อน
3: ค
4: ่ะระนองนี่เคยระนองเขาหาเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องแลนด์บริดจ์นี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ไปเชื่อมโยงกับชุมพรแล้วก็ระบบโลจิสติกทางบกเชื่อมกับประเทศอื่นๆนะคะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็กำลังศึกษาโครงการนี้นะคะ อย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนานเพื่อที่จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าแล้วก็เงื่อนเวลาการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศอย่างสูงที่สุดด้วยนั่นแหละค่ะ
3: นะแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดนะในเรื่องของเรียกว่าเป็นการแสดงโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกก็ว่าได
4: ้ค่ะ
3: นะคือสิ่งที่นายกพูดเนี่ยคือเป็นการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI เลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: นะคะโดยนายกนั้นระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ
4: ่ค่ะ
3: โดย AI เนี่ยต้องยอมรับเลยทุกคนต้องยอมรับเลยว่า AI เนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของทุกคนในทุกด้านด้วย
4: ะ
3: นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนายกบอกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมันจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศนั้นจะต้องร่วมกันกำหนดทิศทางแล้วก็กติกาในการที่จะพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนั่นเอง
4: ะ
3: นะคะแต่ว่านายกก็ยังชื่นชมจีนนะคะที่ริเริ่มในการประชุมแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์นะเรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์โลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นายกบอกว่าก็สนับสนุนการหารือระดับโลกทางด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติด้วยนะอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างระบบผู้ภาคีที่มันเปิดกว้างแล้วก็ครอบคลุมนะเป้าหมายร่วมกันก็คือสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังน
4: ี่ก็คืออย่างการยกตัวอย่างเรื่องของธรรมาภิบาล AI เนี่ยคือส่วนหนึ่งข้อกังวลนะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค
3: ือ
4: เราเองก็น่าจะกังวลเพราะว่าอย่างหลายๆอาชีพแม้แต่กระทั่งนักข่าวเองตอนนี้ก็ถูก disruption จากข้างนอกนะก็มีการอย่างที่เห็นแหละค่ะว่าหลายสื่อต้องมีการปรับตัวหรือล้มหายตายจากไปก็
3: ม
4: ีนี่แหละแต่ว่าอย่างเช่นการที่ AI จะมามีบทบาทเข้ามาในชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยคือในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะเห็นช้าช้าแต่ว่า ที่สุดแล้วเนี่ยโลกมันเดินเร็วมากเกี่ยวกับเรื่องนี
3: ้
4: อย่างเช่นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าแต่ก่อนก็ยังมีมนุษย์มีคนให้บัตรจอดรถเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้โหกดปุ่มปุ๊บคันยกขึ้น
3: ใช
4: ่หรือแม้แต่ไม่ต้องกดปุ่มเลยสแกนทะเบียนรถพอจะออกก็สแกนทะเบียนรถออก
3: ใช่ค่ะ
4: อันนี้คืออย่างเช่นที่คุณแสงระวีบอกว่าธรรมาภิบาลคือจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีแน่นอนการที่จะตกงานนี่แหละเราจะปรับตัวยังไงเพื่อ
3: ถ้าไม่ปรับนี่คืออยู่ไม่ได้เหมือนกันนะในยุคสมัยนี้
4: ใช่อยู่ยาก
3: อาจจะอยู่ยาก
4: อยู่ยากคืออยู่ต้องมีเงินอย่างเดียวแล้วมีเงินจากไหนในเมื่องานการก็ไม่รู้จะทำอะไร
3: เน
4: ี่
3: ยสินะคะแต่ว่าอย่างที่นายกพูดการที่จะมีธรรมาภิบาล AI นั้นมันก็ควรที่จะต้องตั้งอยู่บนหลักการ3อย่าง
4: ค่ะ
3: ก็คือคุ้มครองประชาชนนะคุ้มครองยังไงก็คือต้องAI เนี่ยต้องรับใช้มนุษยชาติ
4: ค่ะ
3: คุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติหร
4: ือ
3: ว่าความเกลียดชังด้วยนะแล้วก็การใช้ AI ในทางที่ผิดเนี่ยมันก็อาจจะสร้างข่าวปลอมข่าวข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วล่ะ
4: อย่างที่เห็นตัดคลิปเสียงอ่ะเสียงเรียนแบบเสียง
3: เป๊ะเลยนะ
4: ป้ายสีกัน
3: นี่แหละอันที่สองก็คือต้องมีการปลดเรียกว่าปลดล็อกศักยภาพนะคะคือจริงๆนายกบอกว่าที่ปลดล็อกศักยภาพคือถ้าจะเป็น AI ที่ดีเนี่ยมันต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานะแล้วก็สถาบันที่ทำเนี่ยมันจะต้องเชื่อถือได้ด้วย
4: ค่ะ
3: นะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเนี่ยต้องมีนะต้องมีกฎระเบียบอะไรต่าง
4: ๆ
3: ส่วนอันสุดท้ายก็คือจะต้องสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติด้วยคือสังเกตดูท่านนายกจะแบบเชื่อมโยงนะถึงไง AI ก็ใช่แต่ว่ามันก็ต้องแบบคำนึงถึงความเป็นมนุษยชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนายกเลยระบุว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลักดันไปสู่การทำให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองแล้วก็ยกระดับการศึกษาสาธารณสุขหรือด้านต่างๆนั่นเองนะคะ
4: จะทำยังไงให้ AI เป็น AI ของทุกเจเนเรชันนึกออกไหมคะคือมันเหมือนเทคโนโลยีที่มันเข้ามาตอนนี
3: ้
4: มันไม่ใช่เทคโนโลยีของทุกเจเนอเรชันก็อย่างที่เห็นง่ายๆไอ้บัตรคนจนนี่แหละยังไปนั่งหน้าธนาคารกรุงไทยรองเท้าต่อแถวกันอยู่นี่ก็คือการยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือว่ายังไม่รู้เท่าทันนั่นก็คือคนสูงวัยของบ้านเรานี่แหละก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดการกันยังไงเพื่ออย่างจีนเนี่ยเขาขายของเนี่ยโอ้โหเขามีเครื่องไม้เครื่องมือคนแก่แม่เท่าก็เล่นเป็นหมดแล้วนะ
3: ใช่ใช่ก
4: ็
3: คือก็ต้องปรับตัวไปด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: นะ
4: ก็อย่างที่เคยมีข้อกังวลเรื่องของ AI passport อะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีการต่อต้านหรือว่ายังก็ส่วนหนึ่งคือความไม่เข้าใจการชี้แจงมันยังงงอยู่กับโลกยุคใหม่อย่าว่าแต่คนสูงวัยเลยเรานี่ก็จัดอยู่ในผู้สูงอายุแล้วแหละ40 50 60เป็นต้นเนี่ยคือก็เริ่มที่จะงงแล้วล่ะมันคืออะไร
3: แต่จะว่าไปครั้งนี้ที่นายกเดินทางไปเนี่ย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เห็นในส่วนของทางทีมสำนักโฆษกเขาก็ไปสอบถามไปดูสื่อในประเทศจีนคือเขามองเลยปรากฏว่าสื่อจีนเขามองประเทศไทยว่ามีพื้นฐานเศรษฐกิจที่มันแข็งแกร่งนะแล้วก็น่าจะเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนด้วย
4: ค่ะ
3: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติเหมือนกันระหว่างจีนกับไทย
4: แต่ก็จะรอฟังเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนหายไปเยอะ
3: ใช่ใช่ถือว่าสำคัญอยู
4: ่ค
3: ่
4: ะ
3: ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีภาพแบบที่มันไม่ค่อยที่จะนั่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องยอมรับแล้วจีนคือในอดีตนั้นสร้างรายได้ให้กับไทยเยอะ
4: ค่ะ
3: นี่แหละขาดหายไปเนี่ยคนก็บ่น
4: รอฟังเนาะเรื่องนี้ยังไม่เห็นเรื่อง AI
3: ค่ะนั่นแหละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าว ก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อนาคตของพวกเราจะเป็นย
1: ัง
0: ไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มาติดตามกันต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอกับข่าวที่หลายๆข่าวที่น่าสนใจในตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูสิ่งดีๆที่ทางรฟม.น
4: ะ
3: เขาออกมาแนะนำประชาชนเพราะว่าอาจจะเดินทางยากอยู่ในตอนนี้นะ
4: ใช่ค่ะ
3: อาจจะมีแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้นะคะ
4: ก็ประชาสัมพันธ์นะคะจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นี่แหละค่ะแนะนำเส้นทางเลี่ยงนะคะแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้
3: ม
4: ตามที่รฟม.เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวนะคะจึงประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1ก็คือเส้นทางพิเศษศรีรัฐค่ะด่านยมราชนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตนะคะแล้วก็ไปลงที่ถนนพระราม9ค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีนะคะเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่2ค่ะเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งนะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายเข้าแยกอุรุพงศ์ค่ะเข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาค่ะเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศและก็ถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกถนนพระราม9ประดิษฐ์มนุธรรม เพื่อที่จะไปยังเส้นทางตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่3ค่ะกรณีที่ ผู้ใช้เส้นทางจะไปจากถนนราชดำเนินนอกนะคะต้องการที่จะไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็คือเส้นทางหน้าพระลานหน้าลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมะบพิตรค่ะเข้าถนนพระรามที่5 เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีค่ะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9นะคะประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบริพัตรนะเพราะฉะนั้นกรณีของผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางจากถนนบริพัตรแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทางรฟม.ก็แนะนำนะคะว่าให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่หวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะแล้วก็ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนมิตรไมตรีจิตโทษค่ะเข้าถนนไมตรีจิตนะคะแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4นะคะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ไปออกยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1นะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพรฟม.ก็แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปยังถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเองนะคะรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าในการเดินทางนั้นควรที่จะวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นค่ะควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามข้อมูลการที่จะเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0632176532นะคะโดยรฟม.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยรฟม.ก็ได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงมานะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทุกท่านนะคะก็เราให้ก่อสร้างเสร็จสิ้นก็คงจะได้ใช้กันอย่างแบบไม่ต้องติดสะดวกสบายมากกว่านี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะ
4: อดทน
3: ลำบากไปนิดนึงนะคะดูข่าวอื่นๆกันต่อนะคะก็ไหนๆ อยู่ที่จีนที่นายกไปที่จีนแล้วนะคะ ไปที่สหรัฐกันอีกนิดนึงนะเพราะว่าไปประมาณสงครามน่าจะลากยาวแล้วคุณพรศิริ
4: ค่ะ
3: นะคะก็เพราะว่าทางสหรัฐเองก็ยังคงเดินหน้าถล่มทางอิหร่านอยู่นะอิหร่านก็โต้กลับส่งโดนขีปนาวุธอะไรมามากมายเลยทีเดียวนะคะ เห็นบอกว่าทางกองบัญชาการกลางสหรัฐนะเขาประกาศยืนยันที่จะยืนยันในการเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ในอิหร่านนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคืนที่7นะแล้วก็คือโจมตีกันแบบ7วันติดต่อกันแล้ว
4: ค่ะก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะที่เราได้มาพูดคุยกันอยู
3: ่เป้าหมายก็คือทำลายขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ยกระดับปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมีการระบุเหมือนกันว่าทางกองทัพสหรัฐนั้นได้ระดมเครื่องบินขับไล่แล้วก็โดรนรวมถึงเรือรบเข้าปฏิบัติการเข้าปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเป้าไปที่คลังแสงแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศนะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหลายแห่งเลยตลอดแนวชายฝั่งด้วย
4: ค่ะ
3: ซึ่งความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่มีความพยายามในการที่จะรักษาข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุสล้มเหลวไปแล้วนะโดยสหรัฐเขาก็กล่าวหาอิหร่านนะคะว่าละเมิดข้อตกลงด้วยการโจมตีเรือพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าว
4: ค่ะ
3: นะในส่วนของสื่ออิหร่านเองเขาก็รายงานค่ะว่าไปพบเหตุระเบิดในหลายพื้นที่สำคัญทั่วประเทศนะในหลายจังหวัดของเขาอ่ะนะคะ
4: ค่ะ
3: โดยทางการอิหร่านนั้นบอกว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานหลายจุดเลยทีเดียวรวมไปถึงสะพานแล้วก็อุโมงค์สำคัญในเขาเรียกว่าในฮอร์มุสกัน
4: นะ
3: ซึ่งก็สร้างความเสียหายทางด้านการคมนาคมส่วนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC เขาก็ของอิหร่านเนี่ยเขาได้ประกาศยกระดับการตอบโต้เหมือนกัน
4: ค่ะ
3: คือเขาก็อ้างว่าเขาทำการโจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายประเทศในภูมิภาคอาหรับอันนี้ก็เพื่อลงโทษผู้ลุกรานแล้วก็ปรากฏว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญก็คือฐานทัพอากาศอันอูเดอี
4: ค่ะ
3: เดอีสนะอันอูเดอีสซึ่งอันนี้อยู่ในกาตาร์แล้วก็ถือเป็นศูนย์บัญชาการปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐในภูมิภาคโดยอิหร่านเขาอ้างว่าได้ทำลายระบบเรดาร์ระยะไกลแล้วก็เครื่องบินเติมน้ำมันกับอากาศของสหรัฐด้วยนะคะส่วนกาตาร์ก็ยืนยันว่ากองทัพนั้นสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่พุ่งเป้ามายังประเทศได
4: ้
3: นะตกลงไม่รู้ว่าอะไรกันแน่นะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามันมีเศษซากขีปนาวุธตกอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะอันนี้ที่กาตาร์เขาบอกนะแล้วก
4: ็
3: ส่งผลให้มีผู้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นด้วยนะคะ
4: ก็เรียกได้ว่าโอ้ขยายวงเต็มรูปแบบกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็น่าจะพักให้ชาวโลกได้หายใจหายคออ
3: ุตส่าห์ดีใจ
4: นะอุตส่าห์ดีใจพักให้ไปดูบอลโลกกันสักนิดนะคะพอบอลโลกเข้าสู่ช่วงที่จะชิงชนะเลิศกันแล้วเนี่ยก็กลับเข้าสู่เวทีของการทำสงครามกันอีกโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะก็มีการขู่ว่าจะขยายการโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านและจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังภาคพื้นดินนะคะขณะที่อิหร่านเองก็มีการเตือนว่าจะยกระดับสู่การปฏิบัติการโจมตีเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันหากการโจมตีของสหรัฐยังคงดำเนินการต่อไปโดยโมเซนเรซาอีนะคะที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านนี่ก็มีการระบุบอกว่าหากสหรัฐเดินหน้าโจมตีต่อ
6: ่ออีกหลายวันเนี่ย อิหร่านก็จะเข้าสู่ระยะปฏิบัติการเชิงรุกเต็มรูปแบบโอ้โหแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่เต็มรูปแบบกันนะ ขนาดไม่เต็มรูปแบบนี่ก็โอ้โหน้ำมันค่าน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นนะคะทางด้านอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการสหประชาชาติก็แสดงความกังวลต่อการยกระดับความรุนแรงในครั้งนี้โดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนทั้งในอิหร่านและก็ประเทศอื่นในภูมิภาคก็มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายนะคะโอ้โหก็ถ้ามีใครที่จะเป็นตัวกลางได้เนี่ยแม่ก็คงจะทำไปแล้วนะแต่ทุกวันนี้เท่าที่เห็นก็คือการยืนอยู่อย่างเลือกข้างของแต่ละฝ่ายก็คือถูกกดดันให้เลือกข้างนั่นแหละ
7: ใช่ใช่ก็ถูกกดดันนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเองเนี่ยที่ตกอกตกใจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือเหมือนก็มีข่าวว่าเรือสินค้าที่ติดธงชาติไทยเนี่ยปรากฏว่าถูกโจมตีที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะคือจริงๆตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่17ที่ผ่านมาแล้วอ่ะนะคะโดยมีข่าวจากฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเรือสินค้าลำที่ถูกโจมตีเนี่ยเขาบอกว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนแล้วก็พยายามที่จะเดินเรือผ่านช่องแคบพอมูดโดยไม่รับอนุญาตจากกองทัพเรือหรือว่า IRGC ซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมพื้นที่น่านน้ำตรงบริเวณนี้แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากสื่อในเครือข่ายของทางอิหร่านนะของกองทัพเรือของอิหร่านนะคะหรือว่า IRGC เนี่ยคือมันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้คือในข่าวในช่วงเช้าอ่ะนะคะ
6: ค่ะ
7: ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการไทยก็ยังไม่ได้ออกแถลงการเพราะว่าคือมันยังเช็คไม่ได้ไงถ้าแบบว่าตกลงมันอะไรยังไงกันแน่นะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าสถานการณ์ในช่องแคบพอมูซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยยังอยู่ในภาวะวิกฤต มันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและการเดินเรือพาณิชย์ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาต่อมาเองในวันนี้เนี่ย ปรากฏว่าทางกองทัพเรือของไทยนะคะก็ได้ออกมาแจงแล้วล่ะว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทย
6: นะคะก็โล่งอกไปทีเพราะก่อนหน้านี้ตอนสงครามแรกๆก็มีเหมือนเรือสัญชาติไทยเน
7: า
6: ะก็แม่ตกลงเขาทะเลาะเรื่องอะไรกัน
7: นั่น
6: แห
7: ละสิ
6: จนเราก็ลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกัน
7: ประมาณว่าแบบเหมือนข้อตกลงแล้วหยุดทั้งสองฝ่าย
6: เหม
7: ือ
6: นสหรัฐอยากไปเป็นลูกพี่ดูแลเขาอะไรทำนองนี้ไหมมันก็จนลืมนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดข้อกังวลในระดับทุกคนในโลกใบนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะโดยวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็เรียกได้ว่าทั้งตลาดเอเชียนะคะหลังจากที่มีการต่อสู้กันทั้ง2ประเทศนี่แหละก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7: ค
6: ือก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วนะคะราคาน้ำมันเนี่ยลงไปบ้างแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์หรือประมาณ 1.25% นะคะอยู่ที่ 85.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนน้ำมันดิบของเท็กซัสเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีก 1.3% นะคะอยู่ที่ 79.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะคือเรียกว่าแข็งค่าแข็งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันก็อ่อนตัวลงไปแล้ว ก็เรียกว่าเป็นความกังวลในเรื่องของการใช้น้ำมันนี่แหละแต่ว่าทางกองบัญชาการกลางสหรัฐก็มีการระบุนะคะว่ากองทัพสหรัฐได้มีการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ติดต่อกันเพื่อที่จะทำลายขีดความสามารถของทหารอิหร่านและขณะที่อิหร่านเองก็มีการตอบโต้กันด้วยขีปนาวุธและก็โดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันโดยแหล่งข่าวก็มีการเปิดเผยค่ะว่าผู้นำอิหร่านเนี่ยได้มีการแจ้งกับกลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลต่ออุปทานน้ำมันโลกด้วย
7: ค่ะ
6: นี่แหละค่ะกลับมาจากจีนท่านนายกเองก็คงจะต้องมาหารือเรื่องนี้กันอีกรอบนึงนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งทีมตั้งวอลลุ่มอะไรกันขึ้นมาเพื่อรับมือหรือว่ามีการไปอุ้มราคาน้ำมันดีเซลแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นปัญหาระยะยาว
7: ใช่ คือตอนแรกดิฉันว่าคนในกระทรวงพลังงานเองโดยเฉพาะรัฐมนตรีก็คงจะแบบไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสงครามแต่ว่าอย่างว่าแหละคือในเมื่อมันยังจบไม่เสด็จน้ำ
6: จบไม่ลงก็คือเหมือนจะจบแต่ก็ปะทุขึ้นใหม่จนรู้สึกว่ามันเป็นสงครามทางเศรษฐกิจ
7: จริงๆเรายังไม่รู้นะว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนนะละเมิดข้อตกลง
6: ใช่อัน
7: นี
6: ้ก็นั่นแหละทั้งอิหร่านก็บอกสหรัฐเองก็พยายามทำลายแหล่งน้ำมันเพราะน้ำมันก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทำให้มีเงินมีทองในการซื้ออาวุธในการผลิตนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ย
7: แล้วที่คนก็สนใจเพราะอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันใหญ่ที่สุดอ
6: ่ะ
7: นั่นคือถ้าเกิดว่าถูกโจมตีหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กระทบไปหมดอ่ะทั่วโลก
6: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนเราเนี่ยก็มีส่วนผลกระทบหลักอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถขนส่งเนา
7: ะ
6: มันก็จะส่งผลต่อราคาสินค้าค่าปลาอาหารก็จะแพงขึ้นอะไรต่างๆนะฮะส่วนทางจีนนี่ก็น่าจะขายรถไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ยอดที่มาในประเทศไทยในมอเตอร์โชว์ในรอบล่าสุดเนี่ย
7: คือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เหมือนว่าคนแบบถ้าเกิดว่าน้ำมันมันจะมีความไม่มั่นคงแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนไปใช้แบบรถไฟฟ้าเลยเพื่อความสบายใจ
6: รถไฟฟ้าก็ขึ้นราคาน
7: ั่นแหละสิ
6: วนลูปกันอยู่อย่างนี้เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยหันซ้ายก็เจอหันขวาก็หนัก
7: คือพูดถึงพลังงานอะพลังงานโอเคน้ำมันกระทบโดยตรงแต่ว่าเรื่องของพลังงานอะมันก็กระทบในเรื่องของไฟฟ้าด้วยไงใช่ปะล่ะ
6: นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่อยากให้รัฐบาลผลักดันมากที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์คือประเทศไทยเนี่ยโอ้โหวันนี้จอดรถขนาดครึ่งนึงอยู่ในบ้านครึ่งนึงอยู่แดดเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้มัน50องศาหรือเปล่
7: า
6: คือร้อนมากคือเราน่าจะมีการได้ประโยชน์อ่ะประชาชนอย่างเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ยังไง
7: ใช่คือจริงๆอ่ะไอ้เรื่อง
6: มันลงทุนก็ค่อนข้างเยอะนะ
7: โซลาร์เซลล
6: ์
7: หรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปอะไรพวกนี้เนี่ยคือพยายามที่จะสอบถามรัฐมนตรีพลังงานนะว่าโอเคคือสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมที่ตามบ้านตามไรอาจจะแบบเหลือใช้ก็ขายอะไรเงี้ยคืออันนี้คือคนเห็นด้วยเลยนะ
6: ใช่ใช่
7: แต่ทำอย่างไรที่จะแบบ
6: มันไปติดอะไรอยู
7: ่ทำไมทำยังไงให้มันถูกลงได้ไหมให้ประชาชนแบบระดับล่างระดับกลางสามารถเข้าถึงตรงนี้ได
6: ้
7: คือระดับสูงเขามีเงินมันไม่มีปัญหาหรอกไอ้แสนสองแสนมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าระดับ
6: เรานี่ยังใช้สิทธิ์คงยากจนกันอยู่เลยอ่ะ
7: ไม่
6: ได้สิทธิ์คนจนเนี่ยโอ้ดีใจกันใหญ่
7: ใช่ไหมไม่ต้องไปคิดหรอกว่าโอ้เหลือแล้วจะต้องขายไฟให้การไฟฟ้าจะต้องมารับซื้ออะไรอย่างเงี้ยเอาแค่แบบไม่ต้องใช้ไฟแบบอันเนี้ยก็พอแล้วเอาแค่แบบใช้ในบ้านตัวเองอ่ะใช่ว่าถ้าเกิดจะสนับสนุนให้คนจริงๆคือมันต้องเร่งตรงนี้ไงว่าทำอย่างไรที่ประชาชนเขาจะเข้าถึงราคาของโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์ลูฟท็อปที่จะไปติดตั้งให้ประชาชนไปติดตั้งได้ในเมื่อรัฐบาลสนับสนุนแล้วอ่ะมันก็ต้องช่วยตรงนี้ไม่ใช่ไปช่วยแบบไปให้ไปหาแหล่งทุนให้กู้เงินกู้เขาก็ต้องแบบ
6: ก็ต้องจ่ายทั้งเงินกู้แล้วต้องจ่ายค่าไฟ
7: คือสิ่งที่เขาต้องการคือไม่ต้องการเป็นหนี้แต่ว่าขอให้ของที่มันถูกลงรัฐสามารถที่จะช่วยตรงไหนได้บ้างที่จะแบบทำให้ราคามันถูกลงสองแสนหรือสักแสนหนึ่งหรืออะไรประมาณอย่าง
6: น
7: ี้
6: น่าจะมีโมเดลของกระทรวงที่นำทำอะไรทำนองเนี้ยเนาะ
7: นั่นแหละ
6: ก็ว่ากันไป
7: จริงๆก็น่าสนใจแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต้องรอกันต่อไป
6: รออย่างเดียวค่ะ
7: นะเอาเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
6: ค่ะ
8: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่

0: ไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: โปรฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: มาติดตามช่วงสุดท้ายกันนะดูเรื่องของตามเรื่องของทุจริตท้องถิ่นกันหน่อย
3: ค่ะ
2: มันยังคงเป็นประเด็นแล้วก็จะเห็นว่าทางมหาดไทยเนี่ยท่านปลัดโดยเฉพาะท่านปลัด
3: ลงไป
2: ตอนนี้แถลงทุกวัน
3: ประชุมนั่งประชุมเองทุกวันแล้วก็มีการแถลงทุกวันนะคะก็มีความคืบหน้าในทุกวัน
2: คืบหน้าใช่
3: นะคะล่าสุดนี่ก็มีการเบรกนะ 5,924 คนอันนี้ก็เรียกได้ว่าหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวานนี้แหละค่ะท่านปลัดก็ไปนั่งประชุมนะคะก็มีการดูข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 279,000 คนโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนเนี่ยแล้วก็มีการเข้าสอบอีก 200,000 คนโอ้โหคงต้องเกณฑ์กันมาทั้งจังหวัดตำบลเลยมั้ยเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งก็มีความคิดเห็นเนี่ยว่ามีความผิดปกตินะคะ5,924 คนเมื่อเห็นความผิดปกติตรงนี้เนี่ย
2: คะ
3: แนนมีการที่ถูกปรับกรรมการรับทราบข้อมูลก็มีการเสนอและมีมติว่ายกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาและมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและก็ประธานของกสทเนี่ยนะคะก็มีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่ที่ได้ตรวจสอบคะแนนทั้งหมดแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบต่อไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้รอบครอบมากที่สุดคาดว่า ต้นสัปดาห์หน้า ยังมีทิ้งไว้ให้ติดตามนะคะต้นสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วก็ลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่โดยคุณปลัดเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่นะเพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไว้แล้วโดยทำการโละบัญชีทั้งหมดและบัญชีมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมดนะ 5,924 คนนี่แหละตอนแรกที่ทำการตรวจสอบไปแล้วก็เห็นความผิดปกติในช่วงแรกเยอะมากแต่ยังมีช่วงหลัง เห็นความผิดปกติอยู่บ้างนะคะโดยจะมีการยึดรายชื่อที่จะประกาศใหม่ก็จะมีการเทียบข้อมูลกับแฟลชไดรฟ์ของปปช.ด้วยหรือเปล่านักข่าวถามปลัดอันสิทธ์ก็บอกว่านี่ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นวันเวลาที่เขาบันทึกในใบประกาศรายชื่อห่างกันไม่เกิน4นาทีจากการทำข้อสอบก็คือคนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลในกระดาษคำตอบซึ่งตรงนั้นมีตัวเลขวันเวลากำหนดชัดเจนนะคะนี่โอ้โหก็ยังคงเป็นมหากาพย์ที่จะต้องติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความเคลื่อนไหวอีก
2: ต้องบอกจริงว่าเป็นห่วงคนที่สอบที่เขาไม่ได้มีการทุจริตนะ
3: ค่ะ
2: คน
3: ที่ทุจริตก็น่าเป็นห่วงเพราะเสียได้ตังค
2: ์แต่ว่าคืออันนี้เขาสอบแล้วแต่ว่าต้องถูกโละหมดอะไรอย่างนี้ไงใช่ป่ะ
3: เราเป็นคนไทยหรือเปล่าเราเลยสงสารใจอ่อนโอ้เสียเงินไปตั้งเยอะแต่ถ้าให้เขาไปเนี่ยคืออาจจะไปถอนทุนอีกก็กังวลอ
2: ี
3: ก
2: ก็ดูดิขนาดแบบมีข่าวเนี่ยว่าจะมีการยุติโลก่อนอะไรเงี้ยมีการแบบไปไอ้เจ้าเดิมอ่ะ
3: ฮะ
2: อยากให้ดึงชื่อออกไหมเอามาอีก 300,000 มาอีก 500,000 จะบ้าเหรอ
3: ยังหากินได้ต่ออีก
2: คือยังจะเอาอีกคือเขากำลังนั่นอยู่ขนาดนี้ คนนี้เนี่ยต้องเล่นให้หนัก
3: คนไหนคนไหน
2: ก็คนที่ไปเรียกที่จะเอาเงินเนี่ยแหละโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอาจจะเป็นคนเดิมที่แบบมาเรียกที่จะให
3: ้ก็คำเตือนไปเลยท่านปลัดก็น่าจะมีคำเตือนออกมาปลอเลยบอกว่าถ้ามีใครเรียกรับเนี่ยให้จ้างเข้ามาเลยหรืออย่าไปหลงเชื่อ
2: คุณคิดดูสมมติครูแบบท่านไปหลอกคุณว่าเนี่ยมาจะอยากมาจุใช่ไหมเอาเงินมา
3: สแกรมเมอร์ชัดๆ
2: เอามา 300,000 ไปต้องไปบรรจุได้เสร็จเรียบร้อยพอมีข่าวก็จะโล่งมาเอามาอีก 500,000 เนี่ยจะดึงชื่อออก
3: อันที่เสียไปแล้วก็กุมขมับเอามาอีกเพิ่มอีกหมดตัวค่ะหมดตัวแบบเนี้ย
2: ใจทําด้วยอะไร
3: นะเหี้ยมโหดกันเหลือเกิน
2: แต่ว่าเรื่องนี้ในส่วนของทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนาะเขาก็ต้องมาดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะที่จะเอาผิดกับคนที่กระทำผิดในเรื่องของโกงสอบท้องถิ่น
3: ค่ะ
2: โดยท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าในส่วนของตำรวจเองเนี่ยแนวทางการขับเคลื่อนคดีเนี่ยเขาได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว นะคะเพราะว่า

0: ได้มีการสั่งประสานงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละแล้วก็มีทางปปช.ด้วยมีปปท.ด้วยนะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะเรียกว่ามาบูรณาการร่วมกันหมดเลยนะคะท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าในส่วนของกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางกรมการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางนะคะส
1: ่
0: วนประเด็นสำคัญกรณีรายชื่อผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวนสูงถึง 5,924 รายนะตามที่คุณบอกไปเนี่ยที่ท่านปลัดพูดเนี่ยท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจมีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มนี้อยู่แล้วจากคณะทำงานที่ตรวจสอบแต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัติทางคดีอาญาเนี่ยจะต้องรอข้อมูลแล้วก็มาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยก่อนนะก่อนที่จะทำการเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็แนวทางที่จะดำเนินคดีอาญากับกลุ่มเข้าสอบทั้ง 5,924 รายเนี่ยหลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนนะที่อาจจะมองว่าตนเองเสียสิทธิ์แล้วก็เลือกที่จะเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งถ้าเกิดรายใดให้การที่เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ไม่แน่นะคะอาจจะถูกกันไว้เป็นพยานในคดีนี้ก็ได
1: ้ได้เงินคืนไหม
0: อันนี้เขาก็ยังไม่ยืนยันนะแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลใดที่มีพยานหลักฐานแบบมัดตัวแน่นหนาเลยว่ามีพฤติการแบบตั้งใจที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะทุจริตสอบเนี่ยอันนี้ก็คุณก็ต้องทำใจแหละต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหานะคะเพราะว่าถือว่ากระทำความผิดอย่างชัดเจนก็เดี๋ยวในภายในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละค่ะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาจะมีการส่งมอบแล้วก็สรุปรายงานความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยในส่วนที่กองบัญชาการเขาได้รับผิดชอบเนี่ย ค
1: ือ
0: ถ้าเกิดตรวจสอบเนี่ยข้อกฎหมายรวมถึงพยานต่างๆเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการด้วยนะใครอยู่เบื้องหลังก็เตรียมตัวไว้ดี
1: ค่ะนี่ก็มีความเคลื่อนไหวอีกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: โดยมสวนี่แหละก็ได้รับผลกระทบนะจากเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่า
0: ชื่อเสียงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ล่าสุดเนี่ยกทมนะคะที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างมสวเพื่อที่จะยกเครื่องสอบบรรจุข้าราชการนะคะก็เรียกว่าโอ้บางทีมสวก็ไม่ได้ผิดนะคุณแสงระวีแต
0: ่
1: มันถูกเหมือนตอนแรกนี่โอ้โหเต็มๆเลยนะโดนป้ายไปเต็มๆเลย
0: ใช่ใช่
1: นะคะโดยทางคุณทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.นี่แหละค่ะก็บอกว่าได้มีการยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก
0: ็
1: มีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานกกนี่แหละและก็สำนักงานการเจ้าหน้าที่สกจนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลข้อสอบแล้วก็วิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดนะพร้อมมีการศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อที่จะทำให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมโดยเดิมทีเนี่ยเขาจะมีการสอบแล้วค่ะตั้งแต่วันนี
0: ้
1: วันเมื่อวานเป็นต้นมา 17-18 กรกฎาคมแต่กรุงเทพมหานครก็ได้มีการเลื่อนการสอบออกไปโดยแจ้งผู้สมัครรับทราบนะคะตั้งแต่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะเลื่อนสอบออกไปก่อนไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนเลยเพื่อที่จะทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือว่ามสว.แต่กทม.เนี่ยเห็นควรให้มีการทบทวนและก็จัดการสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีของมสว.นะคะเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบโดยทางมหาลัยเองก็เข้าใจและไม่ขัดข้องนะคะแล้วก็คงจะมีการความคืบหน้าเรื่องของการจัดสอบเนี่ยก็คาดว่า15สิงหาคมนี้ก็จะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและ หน่วยงานภายในในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและก็สถานที่สอบนะคะเดิมทีกทม.เนี่ยเขาก็มีผู้สมัครสอบเยอะนะคุณแสงระวีถึง 7,000 คนเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่สะดวกอะไรก็แล้วแต่มีการเลื่อนไปแล้วเนี่ยหรือไม่ประสงค์จะเข้าสอบก็แจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนค่าสมัครสอบได
0: ้อันนี้ก็มันเป็นอะไรที่สร้างความเจ็บปวดหรือว่าตราบาปให้เขาเลยเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: นั่นแหละอ่ะดูในส่วนของประชาชนอย่างเราๆนะโดยเฉพาะคนที่เกษียณหรือว่าคนที่อยู่บ้าน
1: นะ อยากจะมีเราด้วยนะเกษียณเนี่ย
0: ยังดิ
1: อ่า
0: คือแบบคือมันมีบางคนที่แบบอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงแต่ว่าเขาตกหล่นไปคือตั้งแต่ช่วงยุครัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไห
1: ม
0: คนก็ตกหล่นบางคนก็ออกมาแบบโอ้คนที่ได้ไม่เห็นจะจนจริงเลยม
1: ีรถบงขับเบนซ์อะไรก็ว่ากันไป
0: เพราะฉะนั้นนี่คือก็ผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคนที่คุณสมบัติผ่านก็ดีอกดีใจกันไปแต่คนที่ไม่ผ่านคนที่ไม่ผ่านก็น้ำตาก็ม
1: าน
0: ะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองโดยคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่17ถึง31ก็คือเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นะคะคือบอกว่าใครที่ไม่ผ่านเนี่ยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันเมื่อวานถึงวันที่31คือถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
1: ค่ะ
0: เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองก็สามารถดำเนินการผ่าน4ช่องทางได้นะคะที่รัฐบาลเขาเตรียมไว้อำนวยความสะดวกนะโดยยื่นทบทวนสามารถดำเนินการผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินธนาคารธกส. อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลาม
1: ค่ะ
0: นะหรือว่าผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้หรือว่าในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นี่ก็ได้นะคะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้
1: อง
0: ภายในวันที่16สิงหาคม
1: โอ้อีกเดือนนึง
0: อันนี้ก็ยังนั่นอยู่นะคะ
1: yeah.
0: ส่วนคนที่แบบออกมาโวยวายว่าโอ้ยบ้านนี้มีรถกี่คันเลยคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้รองโฆษกอีกท่านหนึ่งคุณพลอยทะเลเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะออกมาบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยที่มีการบอกว่ามีรถเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่าบางคนบอกโอ้ก็ขายไปแล้วแต่ไม่ได้จดแจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้พลาดในเรื่องของคุณสมบัติที่จะได้รับเงินบัตรสวัสดิการเนี่ยนะคะคุณพลอยเทยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการแล้วก็ท่านพิพัฒน์ซึ่งเป็นรองนายกด้วยรัฐมนตรีคมนาคมด้วยเนี่ยท่านก็ร้อนใจเหมือนกันในเรื่องนี้คือปรากฏว่าท่านพิพัฒน์เนี่ยสั่งให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: นะคือใครที่แบบเหมือนกับ
1: นอมินีเหรอมีถือครองรถ
0: มันอาจจะมีมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยในเมื่อคมนาคมเขาก็แบบให้ใจในการที่จะช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดประชาชนมีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้นะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งแบบหมดใจในเรื่องที่จะทำตรงนี้นะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะปลัดกระทรวงค่ะคุณรวรนแสงสนิทนี่แหละก็บอกว่ามันก็มีหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเนาะก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่9ล้าน31
0: โอ้ตั้ง
1: 9.3 ล้านรายนะคะ 9ล้านกว่าคนนี่แหละโดยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.5 ล้านรายนะคะก็แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมจากโครงการครั้งก่อนเนี่ย 7.2 ล้านรายและกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เพิ่มอีก 2.3 ล้านราย
0: ค่ะ
1: นะคะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าเขามุ่งเน้นระบบคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาประชากรที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงนะคะกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยก็มีระดับความยากจนและเงื่อนไขการดำรงชีวิตที่ยากลำบากกว่ากลุ่มเดิมที่ผ่านมาที่เคยผ่านการคัดกรองแน่นอนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะการันตีระบบเขานะ
0: ใช่คือจริงๆก็เข้าใจเหรอเขาอยากจะแบบสกรีนจริงๆว่าคนที่แบบจนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันก็ยากเนอะทำไมคนที่แบบคนไม่ได้จนเนี่ยก็อยากจนนะ
1: งกมั้ง
0: คนยากจนเนี่ยไม่ได้รับบัตรแต่ว่าคนแบบจนไม่จริงเนี่ยแต่อยากจน
1: อย่าไปเบียดเบียนภาษีเลยถ้าไม่จนจริงอ่ะ
0: คือก็ให้คนคือแหมลูกค้าเนี่ยคนแบบตะสีตะสาเนี่ยคนเขาไม่มีจะซื้อนู่นซื้อนี่ก็ให้เขาเถอะ
1: ค่ะค่าน้ำปลาชูรส
0: นะอ่ะเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถนนรถตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวกุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้ง2ฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์โอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง โดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60ถึง80บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่40ถึง55บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการซุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้60 11รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
8: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอได้ซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได้
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffy ปองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฮอตเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
10: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอิซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่ากอกิวา ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23.15 นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5.16 นาฬิกา16นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14.12 นาฬิกา12นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5.36 นาฬิกา36นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5.59 นาฬิกา59นาที
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกันอย
14: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะฮะวันนี้กีฬาของเราชื่อรายการอะไรนะ
1: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
0: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแวดวงกีฬาครับ
0: แวดวงกีฬา
1: พบกับผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วก็ผู้ประกาศ
0: ครับบุญมาศรีมา
1: บุญมาศรีมา
0: ถึงต้องฮะ
1: ถึงแล้วเด้งมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลโลกมาก็ติดตามมา
0: แ
1: ต่ว
0: ัน
1: แรก
0: อยากจะมาคุยด้วยไงเพราะว่าผมก็แหมไม่ใช่ถนัดเรื่องฟุตบอลโลกนะแต่ว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทีมไหนที
1: ่
0: นี่เข้ารอบเห็นว่า4ทีมเหรอ
1: ใช่
0: มีอะไรบ้าง
1: คืนนี้จะมีชิงที่3
0: ชิงที่3ระหว่างอะไรกับอะไร
1: อังกฤษ
0: กับ
1: สิงโต3ตัว
0: ก
1: ับ
0: สเปนกับสเปนกระทิงดุ
1: กระทิง1ตัวกับ
0: กระทิง1ตัว
1: ที่บอกว่าสเปนนี่กระทิงคือกระทิงดุ
0: กระทิงดุ
1: ส่วนอังกฤษก็คือเขามีสิงโต3ตัว
0: อ๋อสิงโต3ตัวโอเค
1: โลโก้ที่เสื้อ
0: โลโก้ที่เสื้อ
1: เขาจะชิงที่3กัน
0: ชิงที่3กัน
1: ก็มาตี4
0: ดูซิว่ากระทิงนี่สามารถขวิดสิงโตได้หรือไม
1: ่หรือว่าสิงโต3ตัว
0: จะย่ำตัวจะรุมขย่ำกระทิงซิกกระดูกกรอบจนไม่เหลืออะไรอีกเลย
1: คุณบุญมาชอบใคร
0: ผมเหร
1: อ
0: ผมชอบคุณ
1: วันนี้ก่อนทักทายผู้ฟังก่อนวันนี้ไปลงกีฬาครับผมนักเตะชูเมือง
0: ครับ
1: คุณบุญมาไม่เก็บเข้ามาจัดรายการด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่น
0: คุยกัน
1: ไม่ก็ทีมงาน
0: คือไม่อยากให้เครียดทีมงาน
1: คุณพลากรสิมิทักษ
0: ์ค
1: ุณโบ๊ทคุณโบ๊ท
0: Facebook Live นะครับ
1: วิ่งไปด้วยไลฟ์ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม่
0: ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม
1: ่บอกที่บ้านว่าคู่590
0: เอ้คุณอะไรคุณนากรสิมพิทักษ์นี่ก็คล้ายๆคุณน่ะนะวิ่งทุกวันแต่น้ำหนักไม่ลด
1: บอกที่บ้านเลยซื้อรองเท้า590แต่ราคารองเท้าคือ 5,900
0: เอาแล้วที่เหลือส่วนเกินเอาจากไหน
1: ไปกล้าบอกที่บ้าน
0: เขาส่งมาให้แค่590
1: เขาบอกว่าจะวิ่งเพื่อจะไปแลกแว่น
0: โอ้โครงการวิ่งแลกแว่นของอะไรร้านแว่นอะไรนะ
1: ร้านแว่นแหละร้านแว่น
0: เราไม่เอ่ยยี่ห้ออะไรกัน
1: แล้วก็เขาบอกว่าจะไปกินกะเพราถาดยักษ์
0: ที่ไหน
1: กะเพรายักษ์อ่ะเขาบอกวิ่งกิโลกิโลเนี่ยคุณ
0: ครับนี่เขาทำภาพประกอบให้คุณนะ
1: ครับก็
0: อันนี้คืออะไรภาพประกอบที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้
1: หมวกกันน็อก
0: หมวกกันน็อก
1: มีงานอยู่ที่เมืองทองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่หมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งคือเรื่องของหมวกกันน็อกสำคัญสำหรับมอเตอร์ไซค
0: ์ใช่ถูกต้อง
1: ใช่
0: ความปลอดภัย
1: อาชีวะกรมอาชีวะเขาเคยร่วมกับเอพีออนได
0: ้ใช่
1: อาชีวะหัวแข็งเพราะว่าบางที
0: ก็มาแจกในรายการอะไร7วันระวังอันตรายก่อนหน้านี้เราก็จัดกันอยู
1: ่ปีหลายคนก่อนหน้านี้ออกจากโรงเรียนออกจากวิทยาลัยก็แว้นและไม่ใส่หมวกกันน็
0: อ
1: กอันตรายไง
0: เยาวชนสำคัญเลยเด็กมักจับประมาทไม่ค่อยคำนึงถึงกฎจราจรอะไรเท่าไหร่แว้นแล้วคนเดือดร้อนคือใครพ่อแม
1: ่นั่นแหละหลายหน่วยงานนี่ส่วนเมื่อกี้หมวกกันน็อกสักครู่เนี่ยก็เป็นหมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งมันก็จะมีแบรนด์เหมือนกันหลายประเภท
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกคืออยากจะให้เราร่วมกันสร้างสีสันในแวดวงกีฬาด้วย
0: คุณเอาอะไรมาเต็มเลย
1: เอาของมาแจก
0: นี่อะไรเนี่ยผมดูดิ
1: อันนี้คือแก้วไปให้เป็นคู่เลยให้ไปกับแฟน
0: อันนี้แก้วเป็นแก้ว
1: คู่กัน
0: คู่กัน
1: มีรูปฟุตบอลด้วย
0: มีรูปฟุตบอลด้วยแก้วแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มี
0: แก้วสีเหลืองสวยงาม
1: อันนี้คือตุ๊กตาของพิธีเนี่ยตัวเนี้ย
0: ตุ๊กตาของอะไรของอะไร
1: ของพิธีปาร์ตี้ทีอ
0: ่
1: ะเขาแจกมา
0: แจกมาแล้วคุณเอามาแจกอีกท
1: ีแล้วก็นี
0: ่แล้วนี่อะไร
1: MEA คือการไฟฟ้าส่วน
0: ภูมิการไฟฟ้า
1: การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ตุ๊กตา2ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกนะ
1: ไม่เกี่ยว
0: เอามาแจกให้เฉยๆเป็นพวงกุญแจเท่ๆโอเค
1: 3รางวัล
0: รางวัลละ
1: 2ชิ้นคู่เลย
0: เอาเป็นคู่คือหมายความว่าถ้าคนเดียวตอบถูกก็ได้คู่ไปเลยเหรอ
1: ใช่
0: เอาคุณไม่แจกกระจายหรือคนละใบอะไรเงี้ย
1: เขามีแฟนไงไปทานด้วยกัน
0: โ
1: อ้ก็หมายความว่าเป็นคู่กันเลย
0: อ๋อ
1: ส่วนนี้คือคนสุดท้ายคือและอันเดียว
0: คืออะไรตุ๊กตาอะไร
1: ตุ๊กตาตัวเดียวเลยแหละ
0: เอามันไม่เหมือนกันเหรอสีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน
1: แต่ให้คนเดียวให้ปลอบใจไงสำหรับคนโสด
0: แสดงว่าคุณได้มาเป็นเศษขี้อยู
1: ่ทายง่ายคือทายแค่สองคำตอบไง
0: ทายว่า
1: ที่1ฟุตบอลโลกกับที่3ฟุตบอลโลกคือ
0: ใคร
1: แต่คุณต้องทาย2ให้ถูก2คําตอบนะ
0: คืนนี้แข่งที่3
1: สเปนกับอังกฤษ
0: แล้วแข่งที่1วันไหน
1: วันพรุ่งนี
0: ้แล้ววันจันทร์ก็ฟุตบอลโลกจบแล้วดิ
1: จบแล้วก็รู้ผลเลย
0: รู้ผลเลย
1: ก็ทายเข้ามาใน Facebook Live ตอนนี้นี่แหละ
0: ทายมาเลยมีคุณทายอย่างที่1ที่3ที่3ก่อน
1: 1กับ3มาคู่กันทายเลย
0: ทายเลย
1: 33คุณมาอาจจะว่าที่1เป็นสเปนที่3เป็นอังกฤษก็ได้
0: เพราะว่าคนที่แข่งวันนี้เนี่ยได้ที่3เนี่ยต้องไปเจอใครอีกมั้ยหรือว่าได้แล้ว
1: ที่3เลย
0: ที่3เลยเหลืออีก2ทีมนู่นแหละที่จะแข่งกันก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษ
1: คืนนี้ฝรั่งเศสกับอังกฤษ
0: อันนี้ที่3ที่3
1: แล้วทีมที่1ก็จะเป็นอาร์เจนตินาที่ผมใส่อยู่เนี่ย
0: กับใคร
1: กับใครฝรั่งเศส
0: นั่นคือชิงที่1
1: ฝรั่งเศสไม่ใช่สเปน
0: สเปนอ๋อสเปนกับอาร์เจนตินาชิงที่1
1: ใช่
0: ส่วน
1: อังกฤษ
0: อังกฤษกับฝรั่งเศสชิงที่3คืนนี
1: ้ไม่ต้องถามนะผมเชียร์ใครนะ
0: ผมเชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยฮะ อยู่เป็นฮะอยู่เป็น
1: ท่านเล่นเล่นกีฬาเก่งนะกีฬาก็เล่นก็เล่นเก่ง
0: กีฬาก็เล่น
1: ดนตรีก็เล่นได้
0: ดนตรีก็เล่นได
1: ้นี่น้องเนเน่เนี่ย
0: เออน้องเนเน่ตอนนั้นอ่ะตอนที่กลับมาเมืองไทยก็
1: เข้าพบนายก
0: เข้าพบนายกด้วยน้องเนเน่
1: ให้กำลังใจแล้วนายกบอกว่าเดี๋ยวเวลาไปแข่งรอบต่อไปเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องของค่าเดินทางด้วยอะไรด้วย
0: เก่งมากน้องเนเน่เนี่ยไอ้ก็ทาเลนต์
1: อ่
0: ะเก่งมาก
1: ใช่ใช่ใช่นี่บางคน
0: ร้องเพลงอะไรแบบฝรั่งคือน้อยนะคุณผู้ชมผมได้ดูคลิปน้องเนเน่เหมือนกันน้อยที่เด็กทางแถบเอเชียบ้านเราซึ่งอันนี้นี่พูดแต่เดิมนะค่อนข้างจะถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกมองว่าไม่น่าจะไปได้ไปสู้กับฝรั่งมังค่าเขาไม่ได้ตั้งแต่ไหนโบราณโบราณมาแล้วแต่น้องเนเน่เป็นคนที่ทำให้เด็กแถบเอเชียที่คนฝั่งยุโรปอาจจะมองว่าคงไปไม่ได้เด็กเอเชียแต่ตอนนี้น้องเนเน่กลายเป็นว่าฝรั่งปรบมือกันเกลียวยอมรับหมดน
1: ี่แหละ
0: เป็นผู้บุกเบิก
1: กีตาร์ก็จบแล้วฮะน้องเล่น6ปี
0: แล้วเพลงที่ร้องเพลงอะไรคุณรู้จักไหม
1: ซอมบี้
0: ซอมบี้ของวงไอ้นั่นไงวงอะไรcranberry
1: iris
0: วงของทาง iris someday ให้ร้อง
1: ไ
0: หมให้ร้องไม่ต้อง someday
1: รายการจะโดนรายการจะโดน
0: อ๋อ
1: มีลิขสิทธิ
0: ์อ๋อมีลิขสิทธิ์เหรอ
1: เดี๋ยวจะ
0: พ
1: ิ้ว
0: เราร้องแค่ไม่ถึง30วิเอาต่อ
1: เยอะ
0: คุณ
1: นะก็ทายกันมานะ
0: มีคนทายมากี่คนละ
1: โอ้เยอะเยอะเยอะเยอะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: แชมป์โลกสเปนที่3ฝรั่งเศสที่1สเปนก็ทายมาไม่เป็นไรทายมาทายมาให้ถูก
0: ทายมาไว้เดี๋ยวคุณณัฐนนท์จะไปดูแล้วก็จะยังไงต่อ
1: นี่แก้วน้ำนี่ไม่ใช่ว่ามีขายทั่วไปนะคุณต้องซื้อกาแฟถึงได้นะ
0: อ
1: ๋
0: อแต่ไม่เอ่ยยี่ห้อกันแล้วกัน
1: ไม่เอ่ยยี่ห้อนี่ที่ของนี่นี่คือฟุตซอลเขาสับสนฟุตซอลเขาให้มาเดี๋ยวผมให้แล้วเป็นพวงกุญแจกับตุ๊กตาด้วย
0: อันนี้
1: กับตุ๊กตา
0: ตุ๊กตาเหมือนกัน
1: คุณพวงกุญแจคุณมาคุณเชียร์ใครที่หนึ่งเชียร์ใครนะคิดว่าใครได้แชมป์
0: ที่หนึ่งเดี๋ยวคุณดูที่หนึ่งใครกับใครนะ
1: ที่หนึ่งใคร
0: ผมลืมอาร์เจนตินากับอะไรนะที่หนึ่ง
1: อาร์เจนตินากับสเปน
0: โอ้อาร์เจนตินากับสเปน
1: ผมฟ้าขาว
0: แต่อาร์เจนตินาเขาเคยได้แชมป์โลกหลายหนอยู่นะ
1: ใช่เขาเคยก็เคย
0: ได้นะ
1: สมัยเยอรมัน3-1เดียโก้

0: เช่นกันเช่นอาการลำไส้แปรปรวนเป็นภาวะที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเสียหรือท้องผูกอาการเหล่านี้นะคะจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายท้องและลดความอยากอาหารได้หรือจะเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะเช่นโรคโครนและอาการลำไส้ใหญ่อักเสบทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียและสูญเสียน้ำหนักอาการเหล่านี้นะคะก็สามารถลดความอยากอาหารและทำให้เบื่ออาหารได้ด้วยเช่นกันโรคถัดไปที่จะพูดถึงคือโรคเซเลียกคือภาวะที่ร่างกายอะค่ะไม่สามารถย่อยกลูเตนได้ซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบในลำไส้เล็กส่งผลให้การดูดซึมอาหารเนี่ยทำงานไม่เต็มที่ทำให้รู้สึกว่าเบื่ออาหารท้องอืดปวดท้องและอาจสูญเสียน้ำหนักได้ไปจนถึงโรคจากการอักเสบเฉียบพลันอื่นๆนะคะเช่นไข้หวัดใหญ่หรือการติดเชื้อในร่างกายมักทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารเนื่องจากร่างกายเนี่ยต้องการพักฟื้นจากการอักเสบทำให้ความอยากอาหารนะคะลดลงและเกิดอาการคลื่นไส้หรือปวดท้องร่วมด้วยสาเหตุปลีกย่อยข้อที่2นะคะคือการตั้งครรภ์ค่ะเป็นภาวะที่หญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารได้ในช่วงไตรมาสแรกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะเช่นฮอร์โมน HCG เช่นฮอร์โมน HCG นะคะฮอร์โมนแห่งการตั้งครรภ์ที่สร้างจากเซลล์รกของทารกทันทีที่มีการฝังตัวลงไปในมดลูกเมื่อฮอร์โมนนี้สูงขึ้นนะคะจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือรู้สึกไม่อยากอาหารและทำให้เบื่ออาหารในช่วงนั้นได้สาเหตุปลีกย่อยข้อที่3นะคะคือโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังที่อาจไม่สามารถหายขาดได้รวมถึงนะคะต้องมีการดูแลรักษาตลอดชีวิตเช่นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจโรคตับหรือโรคมะเร็งการมีโรคเหล่านี้ค่ะสามารถทำให้เบื่ออาหารได้เนื่องจากว่าความรู้สึกไม่สบายจากอาการของโรคเช่นอาการคลื่นไส้อ่อนเพลียหรือผลข้างเคียงจากการรักษาเช่นการใช้ยาเคมีบำบัดในกรณีของโรคมะเร็งที่อาจทำให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคืองและไม่อยากอาหารนั่นเองทั้งหมดที่เราพูดกันมาทั้งช่วงที่1และช่วงที่2นะคะเป็นการว่าด้วย2สาเหตุหลักๆอันประกอบด้วย1สาเหตุอันมาจากปัจจัยทางร่างกายและ2สาเหตุอันมาจากปัจจัยทางสุขภาพจิตซึ่งสาเหตุเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายกันเลยเพราะว่าอาการเบื่ออาหารของแต่ละบุคคลนะคะแน่นอนว่ามันมาได้จากหลายปัจจัยและแตกต่างกันออกไปซึ่งทางเราก็ได้นำใจความสำคัญเหล่านี้เนี่ยมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังของเรากันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเป็นช่วงสุดท้ายเช่นเดิมที่เราจะนำวิธีการดูแลรักษาร่างกายซึ่งในวันนี้ก็จะว่าด้วยการดูแลและรักษาร่างกายเมื่อเกิดอาการเบื่ออาหารตอนนี้เราไปแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมาพบกันใหม่กับรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
1: หายเลยจ้ะพี่แกนอนแฉอยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้ยินทำเป็นบลื้อนี
2: ่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
3: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
2: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: รักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุ

มากันถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะจะมาว่ากันต่อในส่วนของวิธีการดูแลร่างกายหรือวิธีฟื้นฟูจากอาการเบื่ออาหารซึ่งมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่จะทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารซึ่งหากเราใส่ใจและให้ความสำคัญกับวิธีการดูแลที่เหมาะสมนะคะมันก็จะสามารถช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของเราให้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าข้อแรกเนี่ยเราจะพูดกันถึงในส่วนของการปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะคะโดยการปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะคะสามารถทำได้หลายวิธีเพื่อช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะเช่นรับประทานอาหารในปริมาณที่น้อยแต่บ่อยครั้งตลอดทั้งวันถึงแม้ว่าจะไม่รู้สึกหิวไปจนถึงการเลือกทานอาหารเหลวนะคะเช่นน้ำซุปใสซุปต่างๆนะคะหรือน้ำผลไม้แทนอาหารแข็งเมื่อไม่สบายรวมถึงนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรืออาหารทอดมันๆที่อาจจะส่งผลให้เราเนี่ยรู้สึกปวดท้องและเบื่ออาหารนะคะและอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินแร่ธาตุและโปรตีนสูงเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงค่ะวิธีที่2นะคะก็จะพูดถึงการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อเราเกิดอาการเบื่ออาหารเนี่ยการออกกำลังกายบ่อยๆเช่นการเดินหรือการโยคะนะคะจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและลดความเครียดการออกกำลังกายเนี่ยยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นส่วนการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูและลดความเหนื่อยล้าหรือลดความเครียดที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยเกิดอาการเบื่ออาหารค่ะวิธีการดูแลร่างกายจากอาการเบื่ออาหารข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันก็คือการรับประทานยาหรืออาหารเสริมการรับประทานยาหรืออาหารเสริมเนี่ยมันสามารถช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้นะคะเช่นยากระตุ้นความอยากอาหารหรืออาหารเสริมที่มีวิตามินและแร่ธาตุสำคัญอย่างเช่นวิตามิน B รวมหรือวิตามิน D ซึ่งช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมและฟื้นฟูความอยากอาหารค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยศึกษาอาการตัวเองกันดูก่อนดูนะคะว่าเราเนี่ยขาดสารอาหารอะไรไปจะได้นำไปเป็นแนวทางเพื่อการเลือกทานอาหารเสริมหรือถ้าให้สบายใจก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณว่าตนกำลังมีอาการเบื่ออาหารอย่าเพิ่งละเลยหรือคิดว่ามันไม่อันตรายนะคะแน่นอนค่ะว่าหากอาการเบื่ออาหารเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นแรกๆไม่มีการกระทบร่างกายหรือจิตใจขั้นรุนแรงมันอาจจะยังเหมือนกับว่าไม่ส่งผลอันตรายอะไรแต่หากเราละเลยอาการเบื่ออาหารเราอาจละเลยสุขภาพกายและจิตใจไปโดยไม่รู้ตัวเพราะอาการเบื่ออาหารเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณพื้นฐานเลยที่บ่งบอกถึงปัญหาทางกายหรือทางใจซึ่งมันอาจจะพัฒนาไปเป็นอาการที่รุนแรงขึ้นได้ในอนาคตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะทางเราขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาวดีและมูลนิธิเพื่อรักที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้ทำให้ทางสถานีสามารถนำมาต่อยอดและนำเสนอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาของรายการรักสุขภาพก็ใกล้หมดลงแล้วค่ะหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมและสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลตนเองแนะนำคนรอบข้างหรือดูแลคนที่คุณผู้ฟังรักกันนะคะดิฉันค่ะนางสาวตรีทิพย์นิพาเลิศเดชานนท์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตระบบ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และรับชมผ่านทาง Facebook Live สวทภูเก็ต PRD วันนี้ดิฉันพร้อมด้วยช่างเทคนิคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
8: นายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอว.ว.น.หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน AI Preneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสรัพรมมารายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเข้ารบกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
9: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่จะได้สดับรับฟังธรรมะสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนิมิตหมายที่ดีที่ญาติโยมได้เปิดคลื่นทางสถานีสวทภูเก็ตเพื่อจะสดับรับฟังธรรมะส่วนธรรมะในวันนี้อาตมาก็ขออยากจะให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมใจทำความรู้สึกทางกายทางใจให้สบายสบายนะเพื่อจะฟังธรรมะจากสถานีสวทภูเก็ตคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดมาถึง 2,600 กว่าปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถึง 2,600 กว่าปีหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดสอนเอาไว้สามารถนำไปใช้ประยุกต์นำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเกิดสาระเกิดความสุขในทางที่ถูกต้องได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้หลายหัวข้อส่วนนี้อาตมาภาพก็จะนำธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คำขึ้นต้นว่าวิชาจรณะสัมปันโนในปัจจุบันยุคสิวิไลที่เจริญไปด้วยทางเทคโนโลยีก็ดีวัตถุนิยมก็ดีเนี่ยเราเข้าสู่ความสิวิไลหรือว่าความเจริญของในด้านวัตถุในเมื่อความเจริญในด้านวัตถุเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคู่กันไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงตรัสว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆเด็กๆจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ความรู้เพราะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่ก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานของเราได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสืออยู่ก็ดีแล้วแต่เรียนไปเพื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันจากครูบาอาจารย์ทำให้สามารถมีความรู้อ่านออกเขียนได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไปถามปัญหาไปตอบปัญหาในการเลื่อนชั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วในชีวิตคนไม่มีความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดนะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนตึกที่มีรากฐานนะที่มั่นคงรากฐานของตึกนะถ้ามั่นคงการสร้างตึกหลายๆชั้นก็จะสูงขึ้นได้เพราะนั้นวิชาคือความรู้เนี่ยก็เหมือนกับรากฐานในเมื่อเรามีรากฐานที่ดีการศึกษาดีถามว่าเพียงพอไหมอาตมาภาพก็อยากจะใช้คำพูดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวิชาจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติคนเราถ้ามีความรู้ดีมีความประพฤติดีย่อมเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติเรียกว่าอาจาระถ้าเป็นทางพักเรียกว่าอาจาระหรือว่าความประพฤติ เนี่ยในเมื่อเรามีความรู้ดีแต่เราไม่มีอาจาระหรือว่าความประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฉโกนะรู้ดีแต่ว่าไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่ปากหากไม่ทำน่าขำหนอถึงรู้ดีมีปัญญาใครก็รู้ว่าดีพอแต่ไม่พอดีเพราะเราไม่มีจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติกับความรู้เนี่ยต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปด้วยกันบุคคลคนนั้นจึงจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีเนี่ยหาง่ายแต่คนทำดีหายากก็เหมือนกับคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติด้วยเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซะเลยนะความประพฤติถึงแม้จะไม่มีความรู้มากแต่มีความประพฤติดีคนเข้าใกล้เขารู้สึกเย็นและอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความประพฤติดีล่ะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะมีความประพฤติดีได้เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองโลกในด้านบวกนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า attitude คือคิดบวกแต่บางคนมีความรู้ดีก็จริงแต่ว่ามีความคิดเป็นไปในทางเนกาทีฟคือในด้านลบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยแต่พุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตตาธิปไตยะอย่างหนึ่งถือตัวตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งโลกาธิปไตยะถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยะนี่คนเราถ้ามีธรรมาธิปไตยะจึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็เอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข่มโดยการรังแกไม่ว่าจะทางปังทางกายทางวาจาถือว่าเป็นบุคคลยังขาดจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นคนเราถ้ามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติอันนี้จึงจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นคนแสนยากลำบากนักต้องฟูมฟักเลี้ยงชีวิตจนอิดหนาอีกฟังธรรมแสนยากลำบากครายากเกิดมาโปรดมนุษย์พุทธองค์กว่าเราจะเกิดเติบโตมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่เราอยู่ในเรือนคัน9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเนี่ยอยู่ในเรือนคันก็ถือว่าทรมานอยู่แล้วอยู่ในที่แคบๆพอเราคลอดจากท้องของมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตัก2ปีบ้าง3ปีบ้างดื่มนมคือก็ดื่มเลือดจากในอกของผู้เป็นมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักตั้ง2หรือ3ปีฉี่ถ่ายรถคนที่เป็นมารดาของเราก็ไม่เคยรังเกียจเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกเนี่ยเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าที่ฟ้าประทานมาให้คนผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่เนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนตักตั้ง2ปี3ปีนอนอยู่ในอ้อมอกตั้งหลายปีจนเริ่มหัดเดินนะหัดคลานหัดเดินเนี่ยจนเติบโตอายุมากขึ้นเริ่มอ่านออกเริ่มพูดได้เริ่มอะไรได้เนี่ยคุณแม่เราก็ส่งเราไปศึกษาเล่าเรียน เข้าโรงเรียน พอเข้าโรงเรียนเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้จากคุณครูเนี่ยคุณครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ถ่ายทอดวิทยาความรู้ให้กับเราเราก็ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านนะตื่นเช้าก็หิวกระเป๋าไปโรงเรียนตกตอนเย็นเลิกเรียนนะคุณแม่คุณพ่อก็รถมารับเรากลับบ้านนะถามว่าเราเรียนเราศึกษาหาความรู้แล้วเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงแค่แข่งขันกันอย่างเดียวหรือแข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ที่เรียกว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะ เรียนไปเพื่อหาบ้านอยู่หาของใช้หาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องแต่งกายเท่านั้นหรือที่เรานั่งหลังกดหลังแข็งทำการบ้านทำวิชาให้ได้เกิดความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนชั้นนะจริงๆแล้วการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วเราพอจบแล้วเราก็ไปสมัครงานไปทำงานพูดง่ายๆก็เพียงแค่หาอยู่หากินหาที่อยู่กับหาที่กินเท่านั้นเองนะชีวิตมีเพียงพอแค่นี้เองหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นภาษาบาลีมนะนี่แปลว่าใจนะบวกกับอุสยะอุสยะนี่แปลว่าสูงมนุษย์เป็นผู้ที่ชื่อได้ว่าผู้มีใจสูงคนที่มีใจสูงได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการแต่หยิบยกมาในณที่นี้เพียงแค่ทานศีลภาวนาอันนี้แหละถ้าบุคคลใดนะนอกจากจะเรียนดีแล้วมีความรู้แล้วยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนเพราะในยุคของความเจริญในด้านวัตถุในยุคของเทคโนโลยีสื่อสารในยุคของความสิวิไลของในด้านวัตถุเนี่ยมันครอบงำจิตใจของผู้คนมากมายตื่นเช้ามามองตาจอสี่เหลี่ยมก่อนจะหลับตานอนก็มองตาจอสี่เหลี่ยมอยู่กลางวันโรงเรียนก็มองแต่ตาสี่เหลี่ยมอยู่กับจอสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัตถุแหละมันใช้งานเราแล้วก็เลยอยากจะถามว่าเราใช้มันหรือมันใช้เรานะถ้ามันใช้เราเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสมันเพราะนั้นการที่เรามีวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐคนที่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนายังถือว่าไม่เพียงพอคนเราจะมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ายังไม่เพียงพอนะจริงๆก็เหมือนกับคำโบราณของคนที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวิชาเนี่ยเหมือนสินค้านะวิชานี่เหมือนสินค้าเอ๊ะวิชาจะเหมือนสินค้าได้อย่างไรล่ะวิชานี่เหมือนสินค้าเราจะค้าอะไรล่ะเราจะขายอะไรล่ะนั่นจึงจะได้เงินได้ทองมาเพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนโบราณจึงกล่าวว่ามีวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยะใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเนี่ยคนที่มีวิชาเนี่ยก็เหมือนเรามีสินค้าแล้วในเมื่อมีสินค้าเราก็เอาไปแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเงินตาเพื่อจะนำมาชับสอยนำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นการที่เราหาทรัพย์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ทรงกล่าวเอาไว้นะพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายก็จริงนะมีวิชามีความรู้มากมายก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ายังไม่เพียงพอในการที่เราได้เก เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดและเรายังเกิดในครอบครัวตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนได้มีความรู้นะเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการใคร่ครวญหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ศีลธรรมบางคนมีความรู้แต่เห็นแก่ตัวบางคนมีความรู้แต่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบางคนมีความรู้นะทำร้ายทำลายผู้อื่นโดยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามหรือด้วยอาการอะไรอะไรก็ตามถือว่ายังขาดนะขาดจริยะจริยะจริยธรรมหรือว่าขาดความประพฤติ ถ้าคนเรามีทั้งความรู้และมีความประพฤติเหมือนที่อาตมาได้กล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเรารักเขาเขาก็รักเราแล้วถ้าเราชังเขาล่ะเขาก็ชังเราเป็นเรื่องปกติของโลกนะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราให้อะไรเขานะเขาก็ให้อะไรเราอย่างเป็นคำพูดของคนโบราณโบราณท่านกล่าวว่าเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราดีชอบตอบไปดีมาหาเราร้ายไปร้ายนั้นก็ตอบมาใช้ปัญญาให้เข้าใจร้ายหรือดีเห็นไหมเราร่ำเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้ถามว่าความรู้คืออะไรวิชาคืออะไรวิชาก็คือความรู้ถ้ารู้ในทางโลกเนี่ยก็เพียงแค่หาข้าวหาที่อยู่หารถหาเครื่องปรุงแต่งร่างกายเนี่ยเพียงแค่นั้นหรือถ้าความรู้ในทางธรรมล่ะถ้าความรู้ในทางธรรมก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมาแต่เหตุพระองค์ทรงสอนในอริยสัจ 4ทุกเป็นเหตุส่วนทุกเนี่ยเป็นผลขออภัยทุกนี้เป็นผลสมุทัยนี้เป็นเหตุสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นและอะไรล่ะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงชนประสบนิกรปวงของท่านนะโดยการใช้อริยสัจ 4ว่าจังหวัดใดภาคใดมีปัญหายากจนพระองค์ก็ทรงใช้อริยสัจ 4เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงมาถึง 2,600 กว่าปีเนี่ยไปปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงชนด้วยน้ำพระทัยเมตตากรุณาดูว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ขาดแคลนขาดแคลนอะไรขาดแคลนน้ำพระองค์ก็ทรงพยายามนะขุดบ่อกดแอ่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้หาอาชีพให้เนี่ยก็เหมือนกับการดับทุกข์นั่นเองเนี่ยพระองค์ทรงใช้อริยสัจ 4เป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเกิดในยุคเทคโนโลยีเหมือนกันน่าแปลกใจไหมว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเดินทางไปไหนมาไหนแสนสะดวกสบายจะเข้ากรุงเทพนั่งรถก็ประมาณ10ชั่วโมงหรือกว่านั้นถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเราไปไหนมาไหนสะดวกสบายมีข้าวของเครื่องใช้ เอื้ออำนวยความให้เราได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมคนเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นในยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยนี่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราขาดอะไรเหรอเราขาดสามัญสำนึกอย่างนึงเราขาดหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือคุณธรรมเพราะเราขาดหน้าที่ศีลธรรมนี่เองยังมีคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาก็พินาศอันนี้มองเห็นเป็นความจริงเลยเพราะทุกวันเนี่ยหลายชาตินานาชาติเนี่ยเริ่มมีความเป็นอยู่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอากาศร้อนมากเกินไปหรือฝนตกจนเกิดภัยพิบัตินะนอกจากจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกวันนี้ 6,000 กว่าล้านคนดึงทรัพยากรขึ้นมาใช้มากมายแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรนะถ้าคนเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเอาธรรมะมาประคับประคองจิตใจไม่รู้จักใช้ชีวิตให้สมควรแก่ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนี่ยจึงเรียกว่าผู้ที่มีทั้งวิชาและก็จรณะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเกิดภัยพิบัติที่เมืองไผ่สาลีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคร้ายระบาดตายทุกวันเจ้าเมืองเวสาลีก็เลยปรึกษามิตรอมาตย์ว่าทำไมเมืองเราเกิดภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดผู้คนประชาชนล้มตายกันมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าพวกราชนิกูลไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมหรือว่ามิตรอมาตย์ทุจริตบิดเบือนคดโกงเลยทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากพระองค์ทรงไต่สวนประชุมนะประชุมอมาตย์ก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติดีทุกอย่างสุดท้ายก็เลยลงมติความเห็นกันทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้านะเสด็จมาเมืองเวสาลีเพื่อจะมาโปรดที่เมืองสาลีเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหมู่มารอยู่เยอะหมู่พวกสัมภเวสีหรืออสุรกายอยู่เยอะสิงสู่จิตใจคนทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันด่ากันตีกันทะเลาะกันแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าอสุรกายเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฐิทำให้คนเดือดร้อนเข้ามาสู่เมืองใดเมืองนั้นก็เกิดพินาศนะพระราชาก็เลยส่งอมาตย์ไปทูลเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาโปรดชาวเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จครั้งนี้เป็นการเกื้อกูลแก่พหุชนะอิตายะพหุชนะสุขายะพระโอชนะอิทายะก็คือประโยชน์ตนได้แล้วนี่ประโยชน์ตนพระองค์ทรงมีแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ควรจะต้องโปรดนะโปรดมหาชนให้ได้รับความผาสุกพระองค์ก็เสด็จมาดังเมืองเวสาลีเนี่ยการที่พระองค์เสด็จเนี่ยเสด็จวันละหนึ่งโยชน์พร้อมได้ภิกษุถึง500รูปหนึ่งโยชน์เนี่ยก็ประมาณ16กิโลแล้วก็จอดพักแรมหาที่พักแรมป่าพระก็ปักกดกันก็จะมีชาวบ้านตามมามีพระราชาเมืองอื่นตามมาถวายน้ำปานะทำมาถวายพัตตาหารให้กับบรรดาเหล่าภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเลยมาหลายวันจนถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงยังไม่เข้าเมืองทรงตั้งให้บรรดาภิกษุเนี่ยปักกดอยู่นอกเมืองยังไม่เข้าเมือง ส่วนพวกสัมภเวสีพวกมารพวกอสุรกายที่มีจิตใจไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นหนีออกไปก็มีแต่ก็มีมารมีอสุรกายมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังทนทานได้ก็ยังอยู่สิงใจคนทำให้คนนั้นน่ะยังเกลียดชังกันยังทะเลาะกันยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันสุดท้ายพระองค์ก็เลยทรงให้ภิกษุเข้ามาในเมืองเวสาลีก็มีการสวดเจริญนะจะเจริญพุทธมนต์พระปริตนั่งล้อมกันสี่รูปเป็นวงกลมล้อมเป็นแปดรูปสวดทั้งวันทั้งคืนจนเราหมู่มารหูแตกฟังไม่ได้พวกอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพูดผีปีศาจหนีหายไปหมดฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญหารก็ปลูกได้ชาวเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะของความเป็นปกติคนที่ป่วยก็หายป่วยไข้ก็หายเกิดความสุขเกิดความสบายกันขึ้นเพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากการสาธยายธรรมของเหล่าพระภิกษุสวดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากสังฆานุภาพที่ทำให้ชาวเมืองนั้นกลับเข้าสู่สภาวะความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยอำนาจของคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ย้อนมาถึงในยุคของศรีวิไลในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีจรณะด้วยเนี่ยถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันในสมัยครั้งพุทธกาลว่าทำไมทุกวันเนี่ยดูเหมือนใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายแต่จิตใจยังมืดบอดจิตใจยังเศร้าหมองแสดงว่าใจของเราเนี่ยยังถูกครอบงำด้วยหมู่มารทั้งหลายยังถูกครอบงำด้วยปีศาจมารร้ายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราจะรอดพ้นหลุดพ้นจากห่วงบ่วงมันเหล่านี้ได้จงสรรเสริญคุณของพระพุทธจงสรรเสริญคุณของพระธรรมจงสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จะได้มีหลักมีที่พึ่งในเมื่อเรามีหลักและมีที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งวิชาคือความรู้มีทั้งจรณะคือความประพฤติเหมือนที่อามาได้กล่าวในครั้งต้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เหมือนนับแสนจะตกถิ่นแถนแคว้นใดก็ไม่อับสนนะถ้าเรามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติที่ดีเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อยิ่งอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินทำบุญตามการมีจำกัดเวลาแค่หนึ่งเดือนหลายวัดทั่วประเทศก็จะมีศรัทธาญาติโยมพากันไปทอดกฐินเพื่อจะไปทำบุญตามการเป็นการทำบุญตามการเนี่ยเขาเรียกว่าจำกัดเวลาถ้าพ้นวันเพ็ญเดือน12แล้วเนี่ยจะไม่มีกฐินแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกแค่เพียงแค่1อาทิตย์เศษก็จะหมดกาลทานกาลทานก็คือทำบุญตามการถ้าหมดกาลแล้วเนี่ยจะไม่เป็นกฐินแล้วเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมนะจงสดับแล้วก็ใส่ใจใคร่ครวญนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตเป็นสุขได้เนี่ยเพราะมีธรรมนำหน้าคนเราเนี่ยจะมีความเจริญได้เพราะมีความกตัญญูคนเราจะเจริญได้ก็เพราะว่ามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นชีวิตประจำวันเพราะนั้นขอให้ชาวพุทธบริษัททุกท่านที่ได้สลับรับฟังรายการสารธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมนำไปใคร่ครวญและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดความปาสุขในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดอาตมภาพก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการสารธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาเพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตันพาเลตมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบราฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอบแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส์ส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสและขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรม พร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เข้ามาชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญญารุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ติดค้างไว้หลายสัปดาห์แล้วที่น่าจะเป็นสาวน้อยบ่อไร่นะฮะที่จังหวัดตราดขอมาแล้วจัดให้แล้วไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยแจ้งทาง0816346452ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาโทรมาทวงว่ายังไม่ได้ฟังบางคนขอเพลงไปแล้วก็หลับไปแล้วไปก่อนพอเปิดมาแล้วบอกไม่ได้ฟังเลยเปิดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองกับเพลงที่ทั้งติดข่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หรือสัปดาห์ก่อนๆนี้ก็จะพยายามเลือกนำมามอบให้กันนะครับบางเพลงก็หาไม่เจอก็มีนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในซีดีกับบางทีก็ในแผ่นเสียงนะครับพยายามหามามีขอล่องป่าบุญเนี่ยมานานแล้วคุณสายกล้าแดงแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอดูในดาเล็ตในระบบนิดหนึ่งว่ายังมีอยู่บ้างไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะได้มอบให้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับในคืนวันนี้ก็มีที่ขอเพลงเอาไว้จากสกลนครนะครับสกลนครขอวังของพ่อแม่ของเอสติภาพมาวงดนตรีอีกหลายวงที่ติดต่อไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มาแล้วก็บางทีก็ผมก็ติดได้เชิญศิลปินไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้มากันนะฮะก็มีเอสันติภาพนี่แหละครับที่ยังติดค้างอยู่แต่ว่าปีสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกครั้งเดียวก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำต่อไปข้างหน้าแค่ไหนนะฮะถ้าได้ทำเราก็จะเชิญศิลปินต่างๆที่ยังไม่เคยเดินทางมาเยือนทนดนตรีได้มาเยี่ยมเยือนกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนทางวิทยุก็ยังคงทำหน้าที่กันไปถ้าตามผู้บริหารที่เขาหลังจากชุดเก่าที่เกษียณไปก็ชุดใหม่มาก็ดูว่าเขาจะยังคงจะให้เราได้จัดทางภาคของวิทยุต่อหรือเปล่าแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นภาคการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ทุกเดือนนะฮะก็จะยุติลงในเดือนหน้าเดือนสุดท้ายในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมแต่เป็นวันอำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะส่วนทางทีวีก็ยังมีรายการอยู่ที่จะได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วง2ปีที่แล้วนี้มาตัดต่อออกอากาศกันนะครับโดยจะเริ่มจากคาราบาวเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นบัวหลุดพ้นบนทนดนตรีนะครับมาเป็นเทปแรกจะออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับก็จัดให้แล้วนะครับขอทานสะพานลอยและอาจารย์วงคันไทยและก็หวังของพ่อแม่ที่คุณขอมาจากเอสันติภาพที่สกลนครขอมานะครับและหนาวน้ำตาจากสาวสุราษฎร์ธานีครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:34 น.เดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยเพลงที่คุณวุฒิเมืองนนท์ขอมาใน Google Form นะครับคนขี้โกงเที่ยวนี้คาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขไม่ได้พิเทอรี่ไม่ได้มาเพราะป่วยก็เรียกว่าเสียดายเขาบอกแม่อยากจะมาแซวอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เลยไม่ได้มาผมก็ถ้าพิเทอรี่มาเนี่ยแล้วก็ถ้าพี่เขียวมาด้วยนี่ก็โอ้โหครบคาราบาวชุดทั้งเดิมเลยแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆเขาส่งข้อความว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพื่อนวัดนวลเนี่ยนะครับเขานั่งชมอยู่แล้วก็คือจะมาชมกันหลายคณะเลยนะเพื่อนมมัธยมต้นมัธยมปลายมศรุ่นมัธยมศึกษาก็มีเพื่อนรุ่นพี่แต่ว่าเรียนอยู่ด้วยกันในรุ่นเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่พวกเราเข้ามาหลังจากจบป.6ก็เข้าม.1พี่เขาก็จบป.7เข้าม.1นี่นะครับแต่เขาเรียนก็มาเรียนอยู่ได้คือมันเป็นรุ่นเดียวกัน8-9กับม.กับม.2แต่ว่าพี่เขาจะจบก่อนนะฮะเราก็อยู่อีกปีหนึ่งเรียกม.6รุ่นแรกกับม.5รุ่นสุดท้ายนะฮะตอนนี้เพื่อนก็นั่งอยู่กับผู้ชมท่านหนึ่งเขาก็นั่งชมภาพที่จอแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพที่จอคราวนี้ที่คาราบาวคือเขาก็ชื่นชอบมากับทุกครั้งแล้วเขาก็ดีได้พูดถึงแล้วก็เขียนถึงมีคนพิมพ์เพื่อนพิมพ์มาให้ว่าเขามีเพื่อนดีนะคะว่าเขาทำโปสเตอร์เสร็จเร็วจังเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมให้โยกเกษียณราชการอย่างสมบูรณ์แบบเขามีเพื่อนดีนะคะเมื่อวานแถวที่ถัดจากที่เล็กนั่งเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนกับคุณโยโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์เขาบอกว่ารู้จักกับคนทำโปสเตอร์ด้วยเล่าถึงที่มาของการไปสอบเข้าของคนทำโปสเตอร์เหมือนจะชื่อแจ๊สหรือแจ๊สอะไรสำนองนี้ชื่อจ็อกนะครับชื่อจ็อกบอกว่าซึ่งช่วยทำให้มาตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเขาคิดว่าครั้งหน้าคนทำโปสเตอร์น่าจะมาร่วมงานด้วยเพื่ออำลาด้วยนะคะแล้วก็ยังชมว่าคุณโยว่าจะกล่าวขอบคุณเพื่อนๆทุกครั้งที่มีโอกาสก็คุณโยเขาเองก็คงเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกับคนอื่นๆเขาจึงเป็นที่รักและมีเพื่อนๆที่แวดล้อมเป็นคนดีด้วยกันทั้งคันด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะครับก็นี่คือผู้ฟังที่ส่งเข้ามาแล้วผมก็ส่งไปให้เพื่อนดูวันนี้เพื่อนๆเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไปฟังรายการอยู่ที่ลำปางนะฮะบ้านของเขาที่ลำปางก็มีหลานๆหลานฟังกันอยู่หลายคนอยู่ที่นั่นนะครับทั้งบอยทั้งชายด้วยหลานฝนก็หลานเยอะเลยนะฮะเป็นคุณอาจ็อกนะหรือคุณลุงจ็อกนะครับก็เราก็รุ่นจะ60ไม่ใช่จะ60กันแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะวันเวลาที่เราได้ทำงานด้วยกันมานี่มันผ่านไปเร็ว31ปีที่เขาทำงานกับถนนดนตรีเนี่ยนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องสิ้นเลยนะฮะทำงานให้ด้วยใจแล้วก็ออกแบบให้กับถนนดนตรีมาโดยตลอดทั้งกิจกรรมเล็กใหญ่หรือว่างานที่เป็นระดับคอนเสิร์ตที่เราได้ทำงานใหญ่ๆกันมาที่เขาใหญ่หรือว่ารวมถึงถนนดนตรีหลายที่เป็นฝีมือการออกแบบของจ็อกวสันต์วงสว่างทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ LED จอด้านหลังที่คุณได้นั่งชื่นชมกับภาพของศิลปินแล้วก็ชื่อของงานในแต่ละครั้ง ในที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งหน้านี้กับนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะฮะอำลาทนดนตรีไลฟ์คุณปุ้มที่ทำสปอตส่วนผลิตรายการก็บอกว่าใครคือคนคิดชื่อตอนแต่ละครั้งคำสระสวยและเพราะผมก็บอกว่าผมเป็นคนนั่งคิดเองถ้าต้องการที่จะทำงานให้ออกมาได้ตรงกับความรู้สึกเราก็ต้องนั่งคิดนั่งเขียนนั่งใฝ่หาที่จะหาคำมาให้เพื่อนได้นำไปนะฮะประกอบร่างของการทำโปสเตอร์แบนเนอร์ที่ใส่ภาพของศิลปินให้ทนตรงถูกต้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้เห็นทางสื่อสารต่างๆที่เราออกไปทางโซเชียลในการประชาสัมพันธ์ให้กับรายการทนดนตรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเป็นบรรจกมากที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมอบเพลงนี้ที่คุณขอมากำลังใจครับ

พลงที่เขามาจากเชียงใหม่ครับคุณเจ้าคุณนะฮะในไลน์ผมกำลังให้แอดมินช่างน้อยเขากำลังดึงผมกลับเข้าไปในการเข้าไลน์แล้วก็ที่ส่งเข้ามาก็ Google Form ต่างๆแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ต่างๆนี่ก็เตรียมที่จะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้แอดมินเขาช่วยหน่อยเพลงกำลังใจวันที่6ต้องมีนะอ๋อคนนั่งหาเหรออุ้ยเราวันที่6เป็นมาริโฮน่าเอาเป็นแบบเพลงประมาณกอดคอกันร้องเพลงแบบสนุกๆแล้วกันเนาะเพลงที่วันนี้เพลงจังหวัดสนุกๆผมไม่ได้เปิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าขอมาแต่ช้าๆนั่นกันเลยวันนี้นะฮะก็ที่จากจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ที่ขอทาง0816346452แม่พ่อเราห่วงใหญ่ก็โนมิเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วก็มีเพลงที่ค้างๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเพลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายเพลงเลยนะฮะค้างเพลงคุณผู้ฟังกันอยู่เยอะเลยไม่ได้เปิดมีที่ขอมาแบบไม่ค่อยได้เปิดค่อยได้เปิด

ช่นมีแบบไม่เคยของพิเทลลี่ด้วยคุณมอมิกขอมานะครับก็มีล่องป่าบุญอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบางเพลงก็หายอันตรธานหายไปไม่รู้ไปไหนนะครับมีนี้มีแมงลืมตัวด้วยนะฮะเปิดลงทะเบียนทางมาเป็นแชทนี้ด้วยอ๋อครับเดี๋ยวจะดูเพลงแต่ก็เปิดลงทะเบียนของต้นเดือนสิงหาคมนะครับยอดย่านี่จัดแล้วจัดไปให้แล้วเมื่อชั่วโมงแรกคุณน้องว้าวจุฬาอ๋อคุณพงษ์นะครับว้าวจุฬาเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะนะครับสาธุชนนนขี้โกงเปิดไปให้แล้วนะครับสาธุชนยังไม่ได้เปิดวันนี้จะมีมาริโคน่ากันมาเยอะนะครับกำลังใจมาสักอันนี้ฝันใหญ่ของยัดคาราบาวคนหลังเขาก็มาเดี๋ยวขอไปเช็คฟังเพลงก่อนนะแล้วก็มีหนุ่มสุขพันธ์นะฮะหลักต้องสู้เอลาต้องสู้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองแม่พ่อรอหุ่นใหญ่เดี๋ยวอีกเพลงนึงผมเลือกเพลงเลยแสงจันทร์อะแสงจันทร์แสงจันทร์ที่คุณหนึ่งปทุมธานีขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกกว่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
9: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีว่าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21กันยายน2519กพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
10: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ุณมอมิกขอไม่เคยที่เป็นเวอร์ชันที่พี่ทิรีเมฆวัฒนาร้องผมก็ถึงจะส่งไปให้คุณบุญประกอบเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่เป็นเพลงเดียวกันของพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะทำเป็นดนตรีใหม่รูปแบบหนึ่งซึ่งกะกี้ก็ฟังที่ทาง YouTube มาแล้วนะฮะเปิดฟังดูแล้วก็ส่งให้คุณบุญประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอนำต้นฉบับมาฝากกันก่อนกับพี่เขียวคาราบาวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบเด่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่เพชรเกษม79ที่หนองแขมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นฐานที่มันตรงนี้ที่จะจัดรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วมีพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแล้วก็เจ้าของสำนักพิมพ์นาครแล้วก็ผู้ที่จัดงานลาใต้โหนแล้วก็จัดงานวันบ้านนักเขียนและงานภูเขาฝนโปรยไพรแล้วก็ทางพี่นิยุทธสงสมพันธ์ที่พัทลุงก็วันนี้ขับรถจะไปราชบุรีนะฮะมาตอนสักสามทุ่มกว่าได้ฟังเมื่อตอนช่วงใกล้ๆใกล้ๆจะสี่ทุ่มช่วงท้ายของชั่วโมงแรกเปิดเพลงคนเลวเอาไว้แล้วก็พอดีพี่เจนเขาแท็กมาแล้วก็โพสต์ในระหว่างการขับรถแล้วก็ได้ฟังเพลงของมาริโคน่าที่เป็นงานเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์ครับคนเลวระหว่างเดินทางโดยใช้วิทยุเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อวันที่ยูเวนอ่านข่าวน้องบก.ท่านหนึ่งก็บอกว่านั่งแท็กซี่มาเขาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับจ้างแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟนของทนดนตรีขับมาส่งเมื่อวันท่านก็เล่าให้ฟังก็มีผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถนะฮะรถโดยสารนำผู้โดยสารรับส่งต่างๆในขณะนี้ก็มีทนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มีเพลงเพื่อชีวิตกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ31ปีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ถ้าทางสถานียังให้ทำหน้าที่ทางวิทยุต่อก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีทางโทรทัศน์ NBT ก็จะเป็นทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกการแสดงในช่วงปีที่2หรือปีที่แล้วก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ผมดำเนินรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มและก็ทางFacebook ของทนดนตรีก็จะมีรายการที่ผมก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าทาง YouTube ก็จะว่ากันไปสำหรับการทำงานในช่วงหลังจากเกษียณราชการแล้วการทำงานทุกอย่างต้องมีกำลังใจภายใต้ความภูมิภาคภูมิใจเพื่อนจอกวสันต์วงสว่างใช่ครับถูกต้องกำลังใจแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็ความศรัทธาและความจริงใจที่เราทำงานร่วมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณถอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้ว้าวจุฬามาหลิวหัวหน้าและรักต้องสู้คาราบาวครับ

คุณน้อยเอเจชอบเพลงนี้มาแล้วต้องขอบคุณที่นำขนมนะฮะนี่ก็ใส่มาเป็นกล่องๆเนี่ยนะฮะก็จำนวนเยอะเลยนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมดูแลในวันงานเมื่อ13กรกฎาคมด้วยที่ถนนดนตรีไลฟ์และหลายๆท่านนะครับที่นำข้าวของต่างๆมามอบให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันและกันแล้วก็แบ่งปันไปให้กับทีมงานทุกๆท่านนะฮะที่เหนื่อยๆทำงานกันทั้งด้านหน้างานแล้วก็ด้านหลังงานด้วยนะครับว่าจะทำเสร็จจะทำจะเป็นคอนเสิร์ตได้หนึ่งคอนเสิร์ตนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆทั้งก่อนงานหลังงานนะฮะคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานทั้งหมดนะครับทนดนตรีทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณมากๆโดยเฉพาะน้องที่น้องรุ่นใหม่ๆเป็นนักข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างที่เหน็ดเหนื่อยมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนลงทะเบียนนะฮะทั้งโดนเหวี่ยงโดนสารพัดนะฮะน้องต้นนี่โดนยื่นเอาเหวี่ยงโยนบัตรประชาชนใส่ตอนระหว่างที่เขาลงทะเบียนแม่ไม่น่าจะมีการทำกิริยาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะเพราะน้องเขาก็ต้องเช็คชื่อเช็คจำนวนทั้งที่ลงทะเบียนกันทั้งเฟซแล้วก็มายืนยันที่หน้างานแล้วคนมันเยอะนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีที่ก็ทุกครั้งผมต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วบางครั้งพอเราได้เขียนบอกชื่อที่อยู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างก็ยังเพิ่งไปโกรธไปเหวี่ยงใส่เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็มาช่วยงานของดนตรีโดยไม่ได้มีทั้งการได้ค่าบิเลี้ยงอะไรตอบแทนทั้งนั้นก็มาช่วยด้วยหัวใจแล้วก็มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพื่อที่จะให้ได้ชมในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็เรามีศิลปินที่นะฮะมามอบน้ำใจให้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นทางราชการเราได้ข้อจำได้มีงบจำกัดเราก็ต้องใช้อย่างที่จำกัดแล้วก็หมดงบประมาณที่จะต้องทำงานแล้วในเดือนหน้าก็คงจะต้องยุติแล้วก็ต้องรอนะฮะผู้บริหารที่จะอนุมัติโครงการที่คุณบอกว่าต้องที่นั่งไม่ได้ต้องการไว้ให้กับผู้บริหารนั่นนี่แหละครับเพราะว่าทุกท่านนั้นเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับงบประมาณไม่ใช่จะได้กันง่ายๆเราก็โดนตัดงบประมาณไปเยอะสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้ที่จะต้องบริหารจัดการทั้งหน่วยงานของเราแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงของเราด้วยเพื่อการทำงานที่สามารถที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนได้ซึ่งทนดนตรีก็ทำหน้าที่มา3ปีแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้รับมอบหมายใช้พื้นที่ของทางอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตมา3ครั้งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าชมโดยใช้งบประมาณทางราชการอย่างจำกัดเท่าที่จะทำได้ที่เหลือผมก็ควักทุนตนเองกู้สหกรณ์นะฮะก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาก็อยากจะชมเหมือนกันเราก็ต้องจัดที่นั่งให้เพราะว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยทำเอกสารเรื่องการกู้ยืมเงินของผมให้ผ่านไปได้ดังทุกครั้งที่เราทำงานเนื่องจากงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอเราต้องใช้ในการที่ไปจ่ายในสิ่งที่ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากประมัยคลอง8ผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้ววิจารณ์มนุษย์เพชรหนุ่มเชียงใหม่ครับ

คิดถึงทั้งสองท่านนี้ศิลปินที่นะครับเดินทางคู่กันแล้วก็ศิลปินคู่ที่เรียกว่าลงตัวทั้งสองท่านเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าทั้งโฟกซองคำเมืองแล้วก็ความงามของทั้งเสียงเพลงความงามของทั้งกริยามารยาทและความงามทั้งจิตใจนั้นมันเกิดมีขึ้นได้โดยการถ่ายทอดด้วยงานวัฒนธรรมและก็ดนตรีที่พี่ทั้งสองได้สร้างสรรค์ขึ้นแม้กระทั่งที่ทนดนตรีไลฟ์เราก็ได้เคยรับการมาเยือนของพี่สุนทรีเวชานนท์เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นแล้วนึกว่าความงามมีคุณค่าแล้วก็จิตใจที่งดงามก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวใจและจิตใจของในศิลปินท่านนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาพบกับผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่แอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามที่ได้ตั้งใจเล่นดนตรีเสร็จเดินทางไปเพื่อจะพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมผ่านความตั้งใจเหล่านี้ได้นะครับเป็นถนนเล็กๆที่ชื่อว่าถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เป็นความตั้งใจและความฝันหนึ่งที่เราได้มุ่งมั่นทำงานขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทีที่พี่แอดได้มาเยือนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมตื่นตันใจมากนะครับแล้วก็เราคงได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะครับผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมจากศิลปินล้านนาท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณไปกราบขอบคุณที่เชียงใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคู่หนึ่งก็คือวงไม้เมืองเห็นพี่อ้อมคุณอ้อมเห็นคุณอ้อมโพสต์ว่ามีทางปลายสายบอก 5,000 ก็พอสำหรับค่าเดินถ้าค่าใช้จ่ายของไม้เมืองโอ้ทำไมพูดจาแบบนี้กันไม่ได้เลยนะครับคือนี่อันนี้เป็นมารยาทอย่างแรงมากนะฮะโดยเฉพาะการที่จะต้องติดต่อศิลปินแล้วใช้คำพูดแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกมากๆกันเลยนะฮะศิลปินบางงานเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไปให้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันก็เหมือนกับที่เรามาทำดนตรีก็ปีแรกกับไม้เมืองก็มีค่าใช้จ่ายแค่ให้แค่15,000แต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยนั้นผมจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะยากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีคือว่าเรียกว่าแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องไปถึงกับโพสไม่ใช่โพสหมายถึงว่าโทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางคุณอ้อมไม้เมืองเขาโพสขึ้นมาก็โอ้โหตกใจกับคำพูดแบบนี้มีผู้ฟังที่ทางน่าจะภูเก็ตใช่ไหมฮะที่เคยโทรมาประจำแล้วหาเพลงยากๆอย่างเช่นคราวที่แล้วเพลงของพี่เต๋อวีนาแกว่งไกวอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับมีเพลงแล้ววีนาแกว่งไกวแต่ว่าวันนี้เห็นโทรมาขอเพลงนี้ก็หายากเหมือนกันพอดีเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงของวงดนตรีวงเนี้ยก็เป็นทนายก็คือสมาชิกของวงนะคุณพุทธิพันธ์พุทธลาภนพุทธของผมก็จะมาเป็นทนายให้กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องคดีที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีการโพสต์ไปในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการกระทบที่กล่าวหาเรื่องการจัดงานทนดนตรีแล้วบอกจะเอาเงินราชการมาทำงานเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก็เลยได้ทนายจากนะครับวงฟ้าสางที่เคยได้ชนะคดีเรื่องเพลงคำสัญญามาเป็นทนายให้กับผมในช่วงหลังเกษียณเพลงที่คุณถามมาครับฟ้าสาง

ที่ขอเพลงฟ้าสางแล้วก็เคยขอวีนาแกว่งไกวของพีเตอร์เลวัตไว้ผมนึกว่าขึ้นบุพกรก็ใส่แล้วนึกว่าลงไว้เรียบร้อยปรากฏว่ายังก็เลยเอาเป็นที่เป็นงานที่พี่ป้อมพี่โตได้มาสร้างสรรค์งานใหม่กับวีนาแกว่งไกวเดี๋ยวลงไม้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดในโอกาสต่อไปสำหรับต้นฉบับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่ เรียกได้ว่ามีปรัชญาแฝงไว้อยู่เยอะมากมากมายพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าอีกแล้วไปนครสวรรค์ไปร่วมงานชาปนกิจคุณแม่สุภิตปานกรดที่วัดเทพสามัคคีธรรมนครสวรรค์ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะน้องเป็นคุณแม่ของน้องที่น้องเอจรุพันธ์ที่เคยอยู่ที่ทำงานของที่เดียวกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวคุณนี้จะไปร่วมในงานชาปนกิจด้วยที่นครสวรรค์นะครับครับช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในคืนวันนี้กับถนนดนตรีและผมพิโยลุกสมัยพร้อมด้วยคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองมังกิจรักการฉันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณิภาเทียมแสนตื่นใจชุมนันในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช่างน้อยนายต่างๆนะฮะคุณประกอบโอกลิ่นก็กลุ่มเสียงก็วันนี้คงจะต้องอำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เมื่อวันงาน13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวอาจารย์เทรซี่กินดีและพี่รุชาแฮมเมอร์เราก็จะนำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมในวันที่1สามทุ่มถึงครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนั้นนะฮะตามเพลงคิวนั้นไม่ได้มีเพลงนี้เพราะว่าผมก็ขอไว้แต่ก็ถามน้องดำคนที่เล่นเปอร์คัชชันและเล่นซีไซเซอร์เล่นคีย์บอร์ดของวงคาราบาวก็บอกว่าลุงแอดไม่ค่อยอยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าบอกเบื่อแล้วแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วนะฮะเวลาขอกันไปที่ไรไม่ได้เคยจัดให้แต่ครั้งนี้ทนดนตรีขอไว้ครับพี่แอดจัดให้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วเราก็จะนะฮะนำเทปบันทึกมาฝากกันก็คือวันนี้เวลาของทนที่หมดแล้วขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทนดนตรีของพี่โยนุ่งสมัยพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการร่วมนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้าโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดสบายๆที่ทุกเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านตอบปัญหาทางด้านธรรมะหรือปัญหาที่เป็นแง่คิดหรือจะขอคำชี้แจงแนะนำจากพระอาจารย์กันเป็นประจำพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าเป็นช่วงของตามใจท่านนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เชิญพรเชิญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายโดยหลังจากที่ทั้งสัปดาห์ท่านผู้ฟังเนี่ยโอ้ฟังเรื่องราวต่างๆมามากมายทั้งรายการธรรมรับรุณไม่ว่าจะการนั่งสมาธิภาวนาธรรมะในชีวิตประจำวันฟังพระสูตรนั่นนี่ยังรวมถึงการงานครอบครัวสิ่งแวดล้อมเดินทางวันหยุดนี่เราอยู่ชิวๆแล้วก็ว่าถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะรู้เพิ่มเติมต้องการทำความเข้าใจหรือแบ่งปันเรื่องราวก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยท่านผู้ฟังก็ใช้ช่องทางทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook Fanpage ใน Comment Inbox Direct Message ได้หมดเลยหรือว่าจะที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org หรือบางท่านก็ยังสะดวกในการเขียนจดหมายก็ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800เมื่อส่งมากันแล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็จะมีคุณเตือนใจซินตุวันนี้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเพื่อจะพูดคุยสอบถามซักเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์กันที่สุดเลยเชิญพาน
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พี่ปุโนพร้อมกับทีมงานก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะรับใช้ท่านฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาให้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะเจ้าคะแล้วก็เปิดช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามปัญหากันได้อย่างที่พระอาจารย์บอกแล้ววันนี้เรามาเริ่มด้วยคำถามที่คุณโชติได้เขียนถามมากันเลยดีไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
2: เป็นความยินดี
1: คุณโชติก็เจ้าคะบอกว่าลักษณะงานของคุณโชติเนี่ยเป็นงานที่ปรึกษาก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังแถมต้องรองรับความกดดันค่อนข้างสูงจนบางครั้งเนี่ยต้องมีการทำงานโต้รุ่งเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งนี้เพื่อที่จะเร่งส่งงานให้ทันแล้วงานก็ต้องออกมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเลยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเพราะความบีบคั้นจากการทำงานเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ทำให้น้องๆในฝ่ายบางคนของคุณโชติเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาทีเดียวทีนี้บางคนก็มีภาวะของการที่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้และส่วนใหญ่ก็มีความเครียดสะสมกันคุณโชติก็เลยอยากจะกราบนมัสการขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะนำไปแนะนำน้องๆในทีมงานอย่างไรดีที่จะทำให้จิตใจดีขึ้นโดยเอาธรรมะมาใช้เจ้าค่ะทำให้หายซึมเศร้าหายความเครียดอะไรต่างๆนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
2: โรคซึมเศร้าเนี่ยคุณเดินใจมันเป็นกับดักของความอยากถ้าเรามีความอยากที่มันผสมกันเข้าไปกันกับความเพียร นะ ไอ้ความอยากที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นกับดักที่จะทำให้เราเนี่ยสุดท้ายซึมเศร้าผิดพลาดทำสิ่งไม่ดีได้คือโดยเฉพาะยิ่งงานที่ต้องใช้ความเพียรมากที่คุณโชติพูดถึงว่าโอ้ต้องแข่งกับเวลาต้องกดดันสูงบางทีโต้รุ่งแล้วก็ผิดพลาดอะไรนี่ไม่ได้เลยอันนี้คือก็เรียกว่ามีความเพียรต้องมากมากกว่างานทั่วๆไปโอเคไหมการใช้ความเพียรแบบนี้จะออกมาในรูปแบบของเวลาคือโต้รุ่งในรูปแบบของคุณภาพต้องอย่าผิดพลาดในรูปแบบของปริมาณว่ามันต้องโอ้กดดันสูงและแข่งกับเวลาด้วยจะต้องใช้ความเพียรทางความเพียรความเพียรหมดเลยความเพียรเนี่ยคือเป็นส่วนของสัมมาวายามะทีนี้บางคนเนี่ยสับสนความเพียรกับความอยากหรือว่างั้นฉันจะต้องเพียรให้มากเนี่ยฉันต้องอยากให้มันมากถ้าอยากมากคือก็จะได้เพียรเยอะๆไงเช่นอยากสำเร็จ
1: แล้วค
2: ่ะฉันต้องทำโปรเจกต์นี้ให้ได้งานต้องคุณภาพดีแล้วฉันต้องเอาชนะฉันต้องขายฉันต้องสำเร็จเนี่ยพอมีความอยากก็จะได้มีความเพียรเยอะๆนี่แหละคือกับดักของตัวเองในความที่ว่าถ้าเรามีความอยากตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยนั่นคือตัณหาตัณหากับสัมมาวายามะไม่เหมือนกันแต่กับดักของความอยากมีอยู่ความขยันเป็นสิ่งที่เราต้องทำหรือความขยันเนี่ยคุณต้องทำให้มากๆเลยเพราะมันดีแต่ความอยากอยากให้มันยังมีมากมันไม่จำเป็นต้องแปรผันตรงกันหรือแปรผกผันกันกิเลสมันจะคอยเชื่อมว่าถ้าต้องเพียรมากงั้นก็ต้องอยากมากแต่ว่าถ้างั้นจะทำไงให้เพียรมากๆอยากน้อยได้ไหมได้มันไม่ได้แปรผันหรือแปรผกผันกันเนี่ยกับดักของความอยากก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาบอกสิ่งนี้มันไม่เหมือนกันกับดักของความอยากก็คือว่าพอเราอยากปุ๊บแล้วเราทำไปด้วยความอยากเนี่ยทำไปด้วยความอยากปุ๊บความอยากเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มไม่พอแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเจ้าตัณหานี่เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสุนัขไปยืนอยู่ที่เขียงหมูแล้วแม่ค้าขายหมูชำแหละเนื้อหมูออกจากกระดูกไม่มีเยื่ออ่อนติดเหลืออยู่แม้นิดเดียวมีเลือดเปื้อนอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขแทะสุนัขมันจะคลายความหิวได้ไงเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเลยแทะกระดูกไปก็กินแต่น้ำลายตัวเองไงมันจะไม่หายหิวแล้วก็ดีใจเฉยๆนับเพียรไปทำไปดีใจไปแต่ไม่หายหิวนะมันไม่พอนะมันจะเป็นอย่างนี
1: ้ชุก
2: ค่ะแต่วันนี้ก็ต้องมาถึงประเด็นต่อไปว่าพอเราไม่อิ่มมีแต่หิวหิวนะอารมณ์เนี่ยมันยิ่งเปลี่ยนแปลงไปไงเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ทำงานอะไรที่มันจะรู้สึกดีได้เลยโดยมีแต่ความคับแค้นความเหนื่อยเปล่าพออารมณ์เสียปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นซึมเศร้าบ้างเวียงใส่กับเพื่อนร่วมงานบ้างลูกน้องบ้างเจ้านายบ้างหรือถ้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นี่คนในครอบครัวแล้วโดนก่อนหนูคู่ครองลูกพ่อแม่โดนด้วยเพราะว่ามันมีอาการทางจิตที่มันไม่สบายใจมันมีความโหยหามันไม่อิ่มแล้วก็อารมณ์เสียละเลยอยากจะทำความเข้าใจประเด็นดูว่าเอาถ้าความอยากต่างกับความขยันยังไงต่างกันมากเลยเราเป็นคนละส่วนกันความอยากอยู่ในส่วนของสมุทัยแต่คุณอยากสำเร็จคุณอยากที่จะมีเงินทองอยากมีชื่อเสียงอันนี้คือความอยากก็จะแยกไว้คืออยากมีอยากได้หรือว่ากามตัณหาหรืออยากเป็นอยากเป็นเจ้าของบริษัทอยากเป็นตำแหน่งนั้นอยากเป็นยศนี้อันนี้เขาเรียกว่าอยากเป็นคือภวตัณหาเราก็อยากที่จะไม่เป็นหรือไม่อยากเป็นสิ่งนั้นไม่อยากเป็นสิ่งนี้เรียกว่าวิภวตัณหาความอยากเนี่ยคือตัณหาถ้าจะเรียกให้ชัดเจนก็จะใช้คำว่าความทยานอยากก็แล้วกันเพราะว่าภาษาไทยบางทีเราใช้สับสนกินความกว้างว่าอยากนี่มันอาจจะหมายถึงต้องการก็ได้หรืออะไรก็ได้ในที่นี้จะเฉพาะเจาะจงมาคือตัณหา แล้วก็จะมี3อย่างแต่ความขยันเนี่ยไม่เหมือนกันหรือความขยันเนี่ยคือคุณสร้างเหตุที่ถูกต้องหรือคุณขยันทำในสิ่งที่มันควรจะทำนะใช้พลังใส่พลังลงไปในสิ่งนั้นเช่นว่าถ้างานนี้มันต้องทำแข่งกับเวลานี่เราใส่ความเพียรลงไปแต่ความเพียรคือการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามนี่คือความเพียร
1: จบค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเราสามารถทำความเพียรได้โดยที่ไม่มีความอยากได้ไหมได้สิเพราะว่าเราก็ทำไปตามเหตุไงเอาเหตุมันเป็นอย่างนี้เราอย่าให้มีความอยากว่าต้องสำเร็จจะต้องมีชื่อเสียงต้องได้เท่านั้นนี่มันจะอยากละมันจะเครียดแต่ว่าให้คิดถึงเหตุผลเราจะทำได้ไงเราจะคิดแนววางแผนหรือใช้กำลังพลอย่างไรมันก็ต้องมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอิทธิบาทซึ่งนั้นก็คือฉันทะกับตัณหาเนี่ยไม่เหมือนกันเราฉันทะคือความพอใจในงานที่เราทำไม่เหมือนกับความอยากที่เราจะไปหวังเอาผลเราฉันต้องอยากได้ผลอย่างนั้นแต่ว่าความเพียรนี่คือเราสร้างเหตุอย่างนี้แล้วพอเราสร้างเหตุโฟกัสนะปัจจุบันไงไม่ได้ไปจดจ่อจ้องอยู่ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั่นคือความอยากเนาะแต่พอเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอันนั้นก็เป็นสติสัมปชัญญะด้วยเราจดจ่ออยู่ในงานปัจจุบันทำงานปัจจุบันให้มันดีด้วยอิทธิบาท4แล้วก็จึงนำหลักธรรมอีกอันหนึ่งเข้ามาใช้ด้วยนั่นคืออิทธิบาท4แล้วได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาใช่
1: เจ้าค่ะ
2: 4อย่างนี้รวมกันจะประสบความสำเร็จในการงานที่เราทำได้โดยที่ไม่มีความอยากแล้วมันจะคล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้าของเราเองที่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอิทธิบาท4คือกำจัดตัณหาไปให้หมดแต่มันก็มีส่วนของฉันทะที่คล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวแล้วคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันก็จะเริ่มจากความพอใจนั่นแหละในการที่จะมีตัณหาต่อไปฉันทะพระพุทธเจ้าใช้ในแง่ลบก็มีใช้ในแง่บวกคือกับอิทธิบาท4นี้ก็มีไม่ใช่ว่าใช้บวกอย่างเดียวแต่ว่าใช้ในแนวลบแล้วมันก็ต่อไปตัณหาเนี่ยอันนี้เราต้องระวังแล้ววิธีการระวังก็คือใช้ฉันทะมาในอิทธิบาท4แล้วมีสมาธิกำกับไว้ทีนี้ถ้าสมมติท่านฟังว่าโอ้โหอิทธิบาท4มันเยอะยากเกินไปท่านเอาอันเดียวก็แล้วกันนั่นคือสมาธิเพราะในอิทธิบาท4ตัวที่จะเป็นตัวประสานทุกๆอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยคือสมาธิแต่เราจะบอกว่ามีฉันทะอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาแต่ละอย่างละอย่างอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจเอาสมาธิมาเชื่อมเข้ากันกับการงานนั้นๆเราใส่สมาธิลงไปเอาจะทำยังไงให้เกิดสมาธิก็ใส่สติลงไปใส่สติลงไปในการงานสติอยู่กับอะไรกับปัจจุบันแต่คนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามีความอยากซึมเศร้ามากเนี่ยทำให้เป็นซึมเศร้าเนี่ยก็เพราะเขาไปโฟกัสกับอนาคตบ้างโฟกัสกับเรื่องที่มันไม่ใช่อยู่ในงานบ้างเช่นลูกค้าด่าเจ้านายว่าเราก็ไปโฟกัสอยู่กับคำด่าคำว่าของเขานั่นน่ะโอ้มันก็เลยเครียดไงมันก็เลยทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าเครียดสะสมดังนั้นในที่นี้ก็ขอแนะนำว่าให้มีสติอยู่ในงานโดยใช้หลักธรรมคืออิทธิบาท4เริ่มจากการที่เรามีสมาธิมีสติก็จะทำให้เกิดสมาธิในการงานใส่ความเพียรลงไปแล้วก็อีกประการหนึ่งคือมีเมตตากันเรามีเมตตากันถ้าเราคิดประทุษร้ายกันคิดให้ร้ายกันด่ากันว่ากันบรรยากาศที่ทำงานไม่ดีแน่เพื่อที่จะให้มีการทำจิตให้เป็นสมาธิได้การเลือกเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือกันอันนี้มันจะดีกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันจะสนับสนุนการทำงานโดยเฉพาะยิ่งในที่ทำงานที่จะแข่งขันกันสูงแข่งกับเวลาแข่งกันเองด้วยแล้วก็ยังต้องแข่งกับคู่แข่งอีก เลยต้องไปรับลูกค้าอีกยิ่งในทีมงานยิ่งต้องสามัคคีกันยิ่งต้องช่วยเหลือกันแล้วยิ่งต้องรักกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ใช้ข้อนี้เป็นหลักแล้วก็เอาสมาธิมาเป็นตัวเชื่อมกับทุกจิตใจในโครงการนี้เราก็จะสามารถเอาอิทธิบาท4มาใส่ได้แล้วก็จะทำให้โครงการนั้นมันสำเร็จขึ้นมาได้นะ
1: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้ช่วยให้ทีมงานของคุณโชติเนี่ยสามารถที่จะตั้งจิตกันใหม่มีเมตตามีพรหมวิหารสามัคคีประสานกันให้ดีแล้วก็ทำให้สำเร็จขึ้นมานั่นเองเจริญพร
1: อืมเจ้าค่ะและสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วนะเจ้าคะอันนี้พอมีธรรมะอะไรที่จะมากล่อมเกลาจิตใจให้เหมือนกับเบาลงได้บ้างไหมเจ้าคะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงนะเจ้าค่ะ
2: ลักษณะของซึมเศร้าก็คือจิตที่คิดวนไปในเรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจเสียใจ
1: เจ้าค่ะ
2: วนไปทีหนึ่งก็เอาเหมือนกับเอามีดแทงหัวใจเราครั้งหนึ่งนะคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงครั้งหนึ่งคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงครั้งหนึ่งมันแบบอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีจนกระทั่งว่าในทางจิตมีผลต่อฮอร์โมนในสมองฮอร์โมนในร่างกายหมอเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีผลทางชีวเคมีในร่างกายล่ะก็เลยเอายามาให้กินนั่นนี่แต่จริงวิธีแก้มันไม่ยากเลยคือเราต้องตั้งสติไว้อย่าให้จิตเราไปคิดวนในเรื่องที่เรากังวลอยู่นั้นนี่ก็คือว่าเขาก็อยากไงอยากในการที่จะสำเร็จสิ่งนั้นมากจิตมันก็เลยไปคิดวนตรงนี้คิดวนในคำด่าบ้างคิดวนในสิ่งเป้าหมายที่เราต้องได้แต่มันไม่ได้มันก็ยิ่งเครียดกันไปผลก็คือพอมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะการคิดวนไปวนไปแต่ความเครียดก็เกิดจากความอยากด้วยไงมันวนไปวนไปปุ๊บมันก็ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหยุดกระบวนการคิดตรงนี้หยุดคิดนี่ไม่ใช่ว่าหยุดคิดไปเลยนะคุณเดชามันหยุดคิดไม่ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันคิดมาแล้วจะอยู่ให้หยุดคิดเนี่ยมันกึกเลยมันยิ่งปวดหัวมันยิ่งทำไม่ได้
1: เหม
2: ือ
1: นย
2: ิ่
1: งห้ามยิ่งยุ่งนะเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะให้จิตหยุดคิดนอกเราให้คิดเรื่องอื่นแล้วกันให้คิดเรื่องอื่นเอาสิ่งอื่นมาทดแทนแต่ทำไมนักจิตวิทยาหลายคนเนี่ยเขาก็แนะนำถึงกิจกรรมทดแทนเช่นออกไปเดินข้างนอกออกไปเจอเพื่อนออกไปห้างสรรพสินค้าต่างแต่ทีนี้พระอาจารย์ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่ากิจกรรมที่ทดแทนเนี่ยถ้ามันไปในทางกามมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเนื่อง
1: เ
2: พราะว่า
1: เจ้าค่ะ
2: กามเนี่ยหมายถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะแบบบังคับจิตให้มันออกจากวงจรความคิดเดิมๆเนี่ยนะมันก็จะกลายยิ่งทำให้มีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปในเรื่องกามไม่เรามาคิดเรื่องอื่นนะที่จะทำให้เราสบายใจนะเช่นไปเจอกับเพื่อนคุยเรื่องที่เราสบายใจหรือว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงฟังอ่านพุทธประวัติก็ได้บางคนก็ใช้วิธีการสวดมนต์บางคนก็อ่านหนังสือเรื่องอื่นๆไปบางคนก็ใช้วิธีที่ไปทำเป็นอาสาสมัครในงานอื่นๆต่างๆหางานอื่นทำเพื่อให้คิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนแล้วก็เป็นไปในทางกุศลเพื่อให้แทนที่จะคิดเรื่องที่ให้เศร้าใจก็คิดเรื่องอื่นที่ให้มีปีติสุขแทนนี่แหละคือกุญแจในการที่จะทำให้สำเร็จนะว่าต้องมีปีติสุขนะปีติสุขและความคิดเนี่ยรวมกันในกุญแจมันคือสมาธินะองค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นแล้วตั้งอยู่ได้นี่คือฌานหนึ่งเลยนะคือการที่เราจิตเป็นสมาธิเลยนะความที่จิตเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งเลยนะวิตกวิจารเราเรียนตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณเดินใจหรือท่านผู้ฟังเคยสอบผ่านจากมัธยมมาประถมแต่มัธยมก็ไม่ไปประถมใช่ไหมต้อง
1: ประถมไปมัธยม
2: แล้วมัธยมไปมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เขาก็จะต้องสามารถโฟกัสไปในคำถามและคำตอบของข้อสอบนั้นได้ถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
2: การที่เขาแบบไม่ตกใจแล้วก็โอ้ฉันจะทำได้ไหมกังวลใจนั่นนี่โอ้คุณไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณมีสมาธิไงนั่นคือสมาธิขั้นที่หนึ่งแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะอะไรก็คิดไงวิตกวิจารไง แล้วถ้ามีปีติสุขด้วยนี่คือคีย์สำคัญมากถ้ามีปีติสุขมีความสุขใจมีความสบายใจเอาไม่ต้องมากนะเอาแบบนิดๆหน่อยๆก็พอนะก็เรียกว่า
1: ค
2: ณิกะคณิกะเอานิดๆหน่อยๆเรามีความสุขมีความสบายใจในเรื่องที่คุณคิดนั้นในเรื่องที่คุณทำนั้นอันนี้แหละจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะคลายไอ้เจ้าความกังวลใจนิวรณ์คือไอ้โรคซึมเศร้าเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นนิวรณ์ที่มีพลังมากแล้วก็เรียกว่าถีนมิตานิวรณ์มีพลังมากถึงขนาดว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีทีนี้พอเราทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยฌานที่หนึ่งคือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีปีติสุขมีความสบายใจแม้น้อยก็ตามมันจะกำจัดไอ้เจ้านิวรณ์นี้ออกไปโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นท่องสวดมนต์ก็เทคนิคมีหลายอย่างมากเลยมันจะต้องสวดมนต์ไปทำงานอาสาสมัครฟังพระสูตรอ่านเรื่องราวได้หมดแต่นี่ก็วิธีหนึ่งทีนี้เราถ้าจะให้อดวานซ์ขึ้นไปอีกนะว่าไอ้เรื่องที่คุณคิดเนี่ยแทนที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นแต่จะเห็นกรณีของพระอาจารย์สมมติถ้าเครียดหรือกังวลใจอะไรเนี่ยพระอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในเคสของพระอาจารย์นะอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธบทจากพระโอษฐ์แล้วก็ฟังแล้วก็จิตใจก็ชุ่มเย็นไปเลยอย่างเงี้ยพอจิตใจเราชุ่มเย็นไปแล้วโอเคเราถึงเราจะไปทำงานได้ละเอาแค่ไม่นานนะ5 นาที10 นาที
1: เจ้าค่ะ
2: ต่อไปอีกถ้าแอดวานซ์ต่อไปอีกไอ้เรื่องที่เราไปฟังเรื่องราวคำว่าเรื่องราวหมายถึงวิตกวิจารณ์นั้นนั่นน่ะแทนที่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเนี้ยเราสามารถให้เป็นเรื่องอื่นๆได้ไหมเรื่องอื่นที่ไม่ได้ว่าจะต้องยิ่งใหญ่อะไรอาจจะเรื่องว่าฉันก็ยังมีรถขับนะบางทีรถติดเครียดใช่ป่ะอันนั้นถ้าเราจะมองโลกในแง่ดีเออมันยังมีรถขับนะเออมันยังดีกว่าที่ไม่มีรถขับ
1: บนรถเม
2: ล์
1: บน
2: โ
1: หนรถเมล์แบบนี้นะเจ้าค่ะ
2: ถ้าเราคิดเปรียบเทียบอย่างนี้เออเราก็ยังสบายใจได้ใ
1: ช่ไหม
2: แล้วก็ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องงานได้ไหมเราเอาเรื่องงานมาเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสามารถมีสติหรือสมาธิมีกำลังพอที่จะรักษาปีติสุขนั้นความสบายใจนั้นความอิ่มเอิบใจนั้นไว้ได้พอมีกำลังที่จะเอาความคิดเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้โดยที่มันไม่คลายความกังวลใจออกไปนั่นคือไม่คลายความกังวลความสบายใจออกไปกลายเป็นความกังวลใจมายังไม่มาไงเพราะว่าสมาธิเรามีกำลังอยู่เนี่ยอันนี้มันจะดีเราก็จะค่อยๆฝึกไปเป็นทักษะมันก็จะสามารถทำจิตให้เราตั้งมั่นอยู่ได้ในช่วงเวลานั้นๆ
1: เจ้าค่ะ
2: เราก็จะสามารถคลายให้ความเครียดความซึมเศร้าเนี่ยไปได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นได้ยินว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเจ้าค่ะก็จะคิดวนเวียนอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็ไม่สมควรคือแบบไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวเจ้าค่ะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดหนักยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์แนะนำก็คือว่าออกไปทำกิจกรรมอื่นๆซ
2: ึ่
1: งไปในทางที่ดีอาจจะไปวัดก็ได้นะเจ้าค่ะทำบุญถวายสังฆทานไปฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยโยมว่าก็น่าจะดีหรือที่น่าชื่นใจที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์แนะนำก็คือเรื่องของการไปเป็นอาสาสมัครซะทำความดีอะเจ้าค่ะ
2: ใช่
1: ไหมเจ้าค่ะก็มันก็จะทำให้เราเจอเพื่อนฝูงแปลกๆใหม่ๆแล้วการทำบุญที่เล็กๆน้อยๆพวกนี้พอเราเห็นผลบุญที่เราได้ทำมาถึงพอเราช่วยเหลือใครอย่างเงี้ยก็ทำให้เราชื่นใจนะเจ้าค่ะ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นความสุขทำให้จิตใจเราเบี่ยงเบนไปไม่ไปติดตึกอยู่กับเรื่องเดิมๆทำให้จิตเราตกต่ำไปกว่าเดิมนะเจ้าค่ะก็จะเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
2: ใช่จะเป็นคำแนะนำที่ดีก็คือหลักการเดียวกันนี้เลยว่ามีวิตกวิจารมีปีติสุขหลักการนี้เลยแต่วิตกวิจารณ์ก็คือเรื่องราวที่เราจะไปทำนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกับเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องระวังคือกิจกรรมนั้นความคิดนั้นต้องไม่ใช่กามมันต้องเป็นการลีกออกจากกามแล้วให้เกิดปีติสุขอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วเราก็จะสามารถพ้นออกจากวงเวียนของความเป็นซึมเศร้าได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปเป็นคำถามแรกจากคุณโชตนะเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นคำถามจากคุณป้าจารุวรรณจังหวัดนครปฐมเจ้าค่ะก็บอกว่ามีคำถามที่จะกราบเรียนถามพระอาจารย์คุณป้าจารุวรรณเล่ามาว่าบ้านของท่านเนี่ยอยู่หน้าตลาดนะเจ้าค่ะ ท่านก็จะเห็นว่ามีการตักบาตรพระหรือว่าใส่บาตรพระทุกเช้าเลยหน้าตลาดเนี่ยท่านก็พบหรือว่าเห็นว่าเมื่อพระท่านรับอาหารแล้วก็จะมีการเลือกบางอย่างกลับไปและทิ้งบางอย่างไว้ริมคลองเจ้าค่ะ
2: อ
1: ันนี้ในตรงจุดนั้นของท่านนะเจ้าค่ะก็ทำให้เกิดความสกปรกแล้วก็มีสุนัขมาคุ้ยขยะกันมากมายอย่างนี้เสมอทุกวันทุกวันเลยเป็นมาหลายสิบปีละท่านก็เลยเกิดความสงสัยว่าการใส่บาตรหรือตักบาตรแบบนี้เจ้าค่ะจะได้บุญหรือไม่อ่ะเจ้าค่ะคือเราใส่ไปแล้วพระท่านก็ไปเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วไปก่อให้เกิดความแบบลำบากลำบนสกปรกอีกไก่คนอื่นเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เรียบร้อยคำถามนี้ก็ถามดีนะคุณใจก็ถามว่าจะได้บุญไห
1: ม
2: ถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมมันจะต้องตอบคนละแบบโอเคไหมแต่ถ้าถามว่าได้บุญไหมนะโอ้มันได้สิคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ถูกไหมได้สิเพราะว่าได้ทำ
1: เราตั้งจิตไปแล้วต
2: ั
1: ้งจิตตักบาตรไปแล้ว
2: ใช่แล้วเราตั้งจิตนะถ้าจะให้ดีเลยนะคือเราตั้งจิตที่ใส่บาตรพระองค์เนี้ยที่บอกเขาทำอย่างเงี้ยน่ะแต่ว่าเราตั้งจิตว่าเราถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราตั้งจิตว่าเราถวายพระอริยเจ้าทั้งหลายโดยมีภิกษุรูปเนี้ยภิกษุรูปเนี้ยเป็นตัวแทนในการรับเราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตถึงพระอริยเจ้าคือพระสงฆ์นะเราตั้งจิตพระธรรมเจ้านะคือหัวข้อธรรมะทั้ง84,000 พระธรรมขันธ์เราตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้านะที่ท่านตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพธิ์เราตั้งจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยแล้วเราใส่บาตรลงไปแล้วเอาบาตรของพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนเอาพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนในการรับโอ้โหบุญมหาศาล
1: เจ้าค่ะ
2: บุญมหาศาลแบบเรื่องราวในนิทานชาดกในพระวินัยในพระสูตรต่างๆมีอยู่7-8เรื่องที่จะพูดถึงจุดนี้แต่ว่าเวลาเราใส่บาตรพระเนี่ยเอาต่อให้พระประพฤติศีลไม่ถูกแล้วเราใส่บาตรแต่เราตั้งจิตถูกไงบุญมันเยอะนะบุญมันเยอะ
1: เจ้าค่ะ
2: เห็นไหมบุญมันจะเยอะมากแล้วทีนี้เพราะว่ามันส่วนที่เราควบคุมได้ส่วนที่เราควบคุมได้คือการตั้งจิตของเราแต่ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้คือพฤติกรรมของพระองค์นี้เราท่านจะแบบเลี้ยงหมาไว้แล้วก็ให้หมามันมาคุยใช่ไหมก็มันบางทีเราควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นไม่ได้แต่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาว่าพฤติกรรมของเขาที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันมีผลต่อจิตเราว่าทำให้เราได้บุญน้อยลงเศร้าหมองเศร้าหมองเออทำไมจิตคุณเศร้าหมองเพราะการกระทำของเขาอ่ะคิดไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะนั้นคำถามนี้จึงดีไงคุณเดินใจที่ถามมาว่าใส่บาปแบบนี้จะได้บุญไหมดีสิเพราะว่าเราคิดตั้งจิตถูกเราจะได้บุญเต็มที่เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของท่านถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมก็จะบอกว่าก็ไม่ค่อยถูกอะไรเพราะว่าพระสงฆ์หน้าที่นี่คือประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยใจอันงามหน้าที่ของพระสงฆ์นะคือหน้าที่ของข้าราชการพระสงฆ์นี่ก็คือคอยเอาไว้ถวายมิสทานมีเมตตาทางกายวาจาใจเปิดประตูต้อนรับอันนี้คือหน้าที่ของเราอยู่แล้วคือซึ่งคุณป้าจรวันนี่ทำหน้าที่นั้นเต็มที่ละหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันนี้จะมาตกอยู่ในหัวข้อนี้ว่าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเลยคืออนุเคราะห์รับแล้วนะแล้วทานที่เรารับมาเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อไม่ใช่เอามาทิ้งขว้าง
1: คือ
2: แน่นอนบางทีมันแบบอาหารเยอะมากนะมันกินไม่หมดอยู่แล้วอะต่อให้ว่าทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้เขาใส่อาหารถุงใช่ไหม
1: อย่าง
2: พระอาจารย์มีนวัดวัดบวรเนี่ยก็อาหารถุงนั่นแหละคุณใจอาหารบางวันมันก็มากไปโดยเฉพาะยิ่งก็ไม่แน่ใจว่าคนเขาคิดว่าพระกินอาหารเฉพาะวันพระมากเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลย
1: มาถวายกันเยอะมาก
2: วันพระหรือวันหยุดอะไรมันก็จะมีอาหารเยอะหน่อยแต่ว่าพระก็กินฉันอาหารเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละทีนี้วันที่เยอะเนี่ยนะโอเอาแค่ว่าทุกถุงเอาถุงละช้อนเท่านั้นนะสมมติตักถุงละช้อนแล้วก็ไม่ได้เอามากด้วยนะเอาช้อนชาแล้วกันนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาช้อนชาตักทุกถุงแค่ช้อนชาเนี่ยมันก็กินไม่หมดละคุณใจ
1: เจ้าค่ะเยอะขนาดนั้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: เพราะมันเป็น100 ถุงอ่ะ
1: เ
2: ล้วคุณจะกิน100ช้อนชามันอิ่มแล้ว
1: ไม่ไหวไม่ไหวนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้ากินไม่ไหวอย่างงี้ทำไงที่เหลือทำไงใช่ไหมแล้วที่เหลืออีกกว่านั้นอีกก็ต้องพิจารณานะซึ่งคนเขาก็จะมักหนีว่าโอ้เนี่ยของฉันเนี่ยต้องรับประทานนะเนี่ยคือการรับประทานบริโภคมันมีทางตาก็มีนะทางจมูกก็มีนะก
1: ็
2: คือดมแล้วดูโอ้โหอร่อยดีนะหรือดูบริโภคทางตาดีก็ถือว่าบริโภคแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ใช่ไหมที่เหลือก็ต้องสละออกแต่ในการที่จะสละออกเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้ก็ต้องมีการทำไม่ให้ศรัทธาของทายกเนี่ยตกไปนั่นนี่ก็จะเรียกว่าเป็นกระบวนการที่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแต่การกระทำอะไรที่ทำให้ศรัทธาของทายกตกไปเช่นพระองค์เนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยทำให้ศรัทธาคุณป้าจารุวรรณตกไปชื่อว่าไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามก็จะไม่ดีจุดนี้เราจะถามว่าการกระทำของคนอื่นไม่ควรจะมีผลต่อสภาวะจิตของเราถ้าเราตั้งจิตถูกตั้งจิตเป็นก็จะไม่แอร์
1: เจ้าค่ะ
2: มันอาจจะมีผลนั่นน่ะเอาก็ในเมื่อมันสะเทือนใจกันอย่างนี้แล้วทำไงเราตั้งจิตใหม่โดยการที่คิดว่าเอ้ยนั้นอาหารที่ฉันถวายพระไปนี่แต่ฉันใส่บาตรทุกวันนี่ฉันตั้งจิตเพื่อที่จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ว่าไปแล้วพระสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ทั่วไปนะถึงพระอริยเจ้าเลยนะโดยมีบาตรของพระรูปนี้นะเป็นตัวแทนในการรับเพราะว่าสงฆ์ก็ต้องถึงกันเป็นหมู่เดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
2: เครื่องแบบหรือการสมาทานเราตั้งจิตอย่างนี้ยังไงมันก็ถึงแล้วเขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะคุณใจในตำราส่วนของอัตถกถาวินัยปิฎกเนี่ยเขาพูดถึงขนาดว่าสมมติถ้าเป็นพระปลอมคือไม่ได้บวชจริงๆนะแล้วก็อาจจะจะหนีโจรมาหรือหนีทหารมาหนีภัยใดหนึ่งมาแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็โกนผมแล้วก็มีอะไรก็ถือมาเป็นบาตรปุ๊บเราก็คิดว่านี้เป็นพระจริงๆแล้วเราก็ใส่บาตรไปนี่อันนี้สงได้เท่ากัน
1: เจ้าค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าเป็นพระปลอมเจ้าค่ะ
2: เจตนาเรามันเต็ม
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นแหละแล้วก็อยู่ที่จิตเราสำคัญดีแล้วนะที่คุณป้าอาจารย์วันถามว่าอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมได้มันได้แล้วก็มากด้วยอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตอย่างไร
1: ก็
2: จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าผู้รับในส่วนของผู้รับเนี่ยก็จะมีไปอีกนะว่าถ้าหมายถึงพระรูปนี้ก็เป็นพระอริยเจ้ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะโทสะโมหะหรือหมดราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ยิ่งจะได้บุญมากขึ้นไปมากขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าจะทำให้บุญส่วนที่เราจะได้รับเนี่ยน้อยลงไป
1: เจ้าค่ะ
2: ด้วยการที่เราตั้งจิตถูกไว้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: เชิญพัน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้คุณป้าจารุวรรณได้ฟังแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะก็ท่านได้บุญแน่นอนสำหรับการตักบาตรของท่านส่วนที่พระสงฆ์องค์นั้นท่านจะไปทำอย่างไรกับ อาหารที่ได้รับบิณฑบาตมานั้นก็อย่าไปใส่ใจก็แล้วกันมองข้างๆไปบ้างมันจะได้ไม่มาหนักอกเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเสริมแบบนี้พอไปไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
2: ่ะก็มองได้สองจุดนะทีนี้สมมติเราไปถึงเรื่องของคนอื่นแล้วนะสมมติเรารักษาจิตของเราได้ดีแล้วพอเรารักษาจิตของเราได้ดีเนี่ยเราจะมองปัญหาคนละแบบแทนที่เราจะมองว่านี่เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้จะต้องทำให้มันดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตเราเราขุ่นมัวแล้วไงแล้วทำไมแต่ว่าเราจิตเราดีด้วยการที่เรามีฌานุสติไว้อย่างดีเราจะมองปัญหาคนละแบบแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีปีติสุขเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีความนุ่มนวลนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราก็จะมันไม่ควรทำอย่างนี้เราควรทำไงเราให้ความช่วยเหลือแล้วเราจะคิดระบบขึ้นมาในการที่จะนำอาหารไปแจกจ่ายกับผู้ที่ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: เราจะมองปัญหาคนละแบบแต่คือไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบนะแต่ก็จะแก้ปัญหาอีกจากมุมมองหนึ่งแล้วของคนที่จิตเป็นสมาธิมีความเอื้อเฟื้อมีเมตตากัน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จะเป็นอย่างนั้นไปเชิญพ
1: รเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่โยมเห็นประจำสำหรับวัดที่ไปทำบุญอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะก็คือวัดบางคูวัดกลางเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะมีญาติโยมที่ว่ามาช่วยทำงานในกุฏิแล้วก็จะมีคนมารับอาหารที่เหลือเนี่ยไปทานเจ้าค่ะก็เหมือนเป็นทานอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะไม่ได้ไปสูญเปล่าทิ้งไปเลยอันนั้นก็ จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถ้ามีการจัดการแบบนั้นในทุกๆวัดนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: โยมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละมาคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะมีการถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาเจ้าค่ะก็ผู้ถามก็ถามมาบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราภาวนาเป็นหรือภาวนาไม่เป็นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: อาจจะต้องให้พระอาจารย์เจ้าค่ะอธิบายของคำว่าภาวนาก่อนเจ้าค่ะว่าคืออะไรก่อนหลายท่านอาจจะแบบว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าโยมเคยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาวนาภาวิตาคือการพัฒนามาก่อนนิมนต์เลยเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่แล้วก็ต้องเริ่มจากจุดนี้เลยว่าเอาคำนี้เลยคือบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงคุณนั่งสมาธินะโอ้แล้วนั่งสมาธิเนี่ยฉันคิดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ฉันคงทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าฉันภาวนาไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
2: เอาตรงนี้ก่อนคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาอะไรผมพัฒนามันก็ได้หลายด้านนะคือไม่ใช่ว่าพัฒนาด้านเดียวใช่ไหมมันได้หลายด้านแล้วถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าจะพัฒนางั้นก็ฉันจะทำจิตให้สงบถ้าคุณดูเรื่องจิตสงบอย่างเดียวมันด้านเดียวเพราะว่ากว่าจะไปจิตสงบมันมีอีกหลายอย่างศีลคุณพัฒนาก็ได้สติคุณพัฒนาก็ได้การสำรวมอินทรีย์คุณพัฒนาก็ได้การมีเพื่อนดีคุณพัฒนาก็ได้เพราะนั้นคำว่าพัฒนาหมายถึงภาวนาเนี่ยนะมาจากคำว่าภาวิตาแต่ซึ่งแปลว่าพัฒนาจริงๆเขาจะแปลกันในนักเรียนภาษาบาลีเนี่ยภาวิตาแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญมันคือยังไงให้เจริญก็พัฒนานั่นแหละพูดภาษาไทยเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: ภาวนาแปลว่าการพัฒนาแปลจริงๆก็คือทำให้เจริญมาจากคำว่าภาวิตาเพราะฉะนั้นทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นการทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายตัวแปรเอายกตัวอย่างที่ว่าจะเข้าใจผิดอ่ะประเด็นเนี้ยคือเอาเรื่องสมาธิอ่ะว่าโอ้เนี่ยฉันคงภาวนาไม่เป็นทำไมนะก็เพราะว่าฉันหลับตาปุ๊บนี่มันไม่นิ่งเลยเนี่ยมันคิดมากจริงๆแล้วคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยคือฉันคงภาวนาไม่เป็นเขาก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยฉันทำเท่าไหร่คุณทำตั้ง30นาทีแล้วเนี่ยนั่งอยู่เฉยเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยฉันคงภาวนาไม่เป็นโอเคแค่นี้ก่อนแต่เอาจุด full stop แค่นี้คุณใช้เวลา30นาทีมาในการนั่งสมาธินั่งเฉยๆนะแต่ว่าในหัวเนี่ยมันไม่เฉยละมันคิดนึกนั่นนี่ฉันคงภาวนาไม่เป็นก็ว่าอย่างนี้ no ยังไงนะแล้วไอ้ที่นั่ง30นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความเพียรนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
2: มันเป็นความเพียรมันเป็นความเพียรที่เกิดจากศรัทธาของเราคุณมีศรัทธาแล้วคุณใช้ศรัทธาไม่ได้ลดนะคุณมีศรัทธาคุณใช้ศรัทธาให้เกิดความเพียรศรัทธาเพิ่มนะเขาจึงพูดถึงกำลังของพระเสกขะกำลังของพระเสกขะมี5อย่างศรัทธาหิริโอตตปะวิริยะและปัญญาไม่มีสมาธินะไม่มีสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
2: ก็หมายว่ายังไม่ได้สมาธิหรอกแต่ว่ายังได้ความเปลี่ยนไอ้ที่นั่งแล้วไม่สงบเลยยังได้ความเปลี่ยนคือมันไม่ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งเราบอกว่าฉันคาดว่าฉันจะต้องได้สมาธิแต่มันไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้สมาธิคุณต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้คือวิริยะคือความเปลี่ยนเรายังกลัวยังละอายต่อบาปว่าในครึ่งชั่วโมงเนี้ยฉันแทนที่จะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวเทคผับเที่ยวดูหนังดูละครไม่ก็ฉันมานั่งสมาธิดีกว่าฉันคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่ายังมีเหตุหรือต่อไปและยังมีศรัทธาเราคุณใช้ศรัทธาลงมาเอาศรัทธาเพิ่มนะศรัทธาเพิ่มก็คือแทนที่ว่าก่อนที่จะมานั่งก็ไม่หนีหายไปก่อนเนี่ยโอ้นี่มันมีศรัทธามีความเพียรมีเหตุหรือต่อไปแล้วถือว่าเราได้สิ่งนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เราทำเราใช้สิ่งไหนเราก็ได้เราก็รับสิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่เป็นนะไม่ได้นะได้นะนั่นคือพัฒนาคุณพัฒนาความเพียรคุณพัฒนาศรัทธาแต่คุณยังไม่พัฒนาสมาธิสมาธิมันอาจจะพัฒนานิดนึงยังไม่เห็นผลก็ค่อยๆพัฒนาแต่ได้อย่างอื่นมันต้องได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นอันนี้เรียกว่าดูตัวแปรไม่เป็นต่างหาก ดูตัวแปรไม่ออกเราว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างในการที่เราจะพัฒนาได้ศีลเราก็พัฒนาได้ก็เป็นการภาวนาเป็นเหมือนกันนะเอาแค่ว่าสมมติคุณยังไม่ได้อยู่ท่านั่งเลยนะเอาแค่ท่าเดินอย่างเงี้ยทำงานนี้แทนที่เราจะตบยุงตียุงแทนที่คุณจะฆ่าแมลงสาบหรือคุณก็เอาสเปรย์อะไรที่มันจะไล่มันแล้วกันไม่ต้องฆ่าใช่ไหมเช่นเอาอะไรอะตะไคร้หรือพวกอะไรอ่ะเบกกิ้งโซดาเนาะมันผสมกับอะไรเสี่ยงอะไรอย่างหนึ่งว่าจะไล่แมงสาบได้ไล่ปลวกได้ไล่มดได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ามันอันนี้ปัญญานะอันนี้ศีลคุณพัฒนาขึ้นนะโดยที่คุณยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
2: คนนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้เป็นนะสิเพราะว่าเขาพัฒนาศีลของเขาให้ดีขึ้นได้จากที่ต้องตบยุงต้องฆ่าแมลงสาบต้องฆ่ามดเขาไม่ฆ่าได้เขาพัฒนาศีลนะนี่อันนี้ภาวนาเป็น
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ปัญญาเพิ่มรู้จักใช้เทคนิครู้จักใช้สารอะไรที่มันจะเหมาะสมไม่ต้องมีการเบียดเบียนการฆ่ากันนี่ปัญญาเพิ่มแล้วก็ศรัทธาเพิ่มด้วยเพราะว่าคุณตั้งใจในการที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอื้อเฟื้อในคำสอนเราไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระจะไม่ต้องทำก็ได้ไม่แคร์ไม่สนอะไรอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้น
1: แ
2: ล้วน
1: ี่
2: ก
1: ็
2: ภาวนาไปแล้วนี่ภาวนาไปในเรื่องของศีลขึ้นมาแล้วปัญญาเพิ่มขึ้นมาศรัทธาเพิ่มขึ้นมาแล้วซึ่งในตัวแปรที่เราจะพัฒนาจิตใจของเรามันมีหลายอย่างแล้วรวมกันอยู่ในองค์8อันประเสริฐรวมกันอยู่ในนี้ซึ่งถ้าจะแจกแจงก็ศีลได้ยังพูดถึงความเพียรหิริโอตตัปปะปัญญาศรัทธาสมาธิสติการสำรวมอินทรีย์ก็ปฏิบัติทางด้านศีลอื่นๆก็โอ้โหเยอะแยะเลยการนอนยามเดียวการถือธูปองค์วัดการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นไม่นอนกลางวันได้อีกหลายอย่างที่เราจะพัฒนาได้ในทุกตัวแปรทุกตัวแปรน
1: ั่
2: นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเอาแค่ว่าคุณไปวัดยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะไปฟังเทศจิตไม่สงบเลยนะก็ถือว่าเราพัฒนาคือภาวนาด้วยความเพียรละความเพียรเรามีละศรัทธาเรามีละสำรวมอินทรีย์เราได้ละใช่ไหมแทนที่ว่าจะไปห้างไปเทคไปผับหรือไปวัดแทนการกระทำอย่างนี้ก็คือเราพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเลย
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นนี่คือการภาวนาละ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ในการภาวนาที่ท่านผู้ฟังท่านเนี้ยจะหมายเจาะจงเอาเรื่องสมาธิเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงประเด็นนี้สักนิดหนึ่ง
1: ดีเจ้าค่ะนี่หมดแล้วเจ้าค่ะ
2: เพราะมันจะได้ตอบโจทย์ของเขาอะนะอันดับแรกก่อนถ้าจะเข้าใจว่าสมาธิคือการที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะผิดคุณเข้าใจผิดกว่าที่เราจะไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันต้องผ่านการคิดก่อนคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับโคหากินตามพื้นดินแต่โคหากินตามพื้นดินแต่ไม่รู้วันนั้นมันเป็นอะไรมันเกิดอยากจะไปขึ้นภูเขากินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มไปที่ที่มันไม่เคยไปโคอยู่พื้นดินจะไปขึ้นภูเขาอ่ะคุณใจมันหาเรื่อง
1: ยากนิดนึงนะเจ้าค่ะ
2: มันหาเรื่อง
1: เจ้าค่ะ
2: มันก้าวเท้าหน้าไปไม่เป็นมันก็จะถอยหลังก็ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: มันก็จะต้องคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันทำให้เป็นอันนี้คือเป็นอุปมานะพระพุทธเจ้าบอกไม่แต่คุณควรจะเหมือนกับโคภูเขาโคภูเขาหากินตามภูเขาหนึ่งจะถูกเอาโคภูเขากับโคพื้นดินต่างกันยังไงมันต่างกันตรงทักษะในการปีนเขาโคภูเขาก็จะมีทักษะในการเดินไปตามซอกอันกรุกรักแต่โคหากินตามพื้นดินมันไม่มีแล้วโคหากินตามพื้นดินจะไปฝึกทักษะในการปีนเขาได้ไหมได้คุณก็ลองทำดูไงลองทำอันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาเพื่อที่จะอุปมาเปรียบเทียบกับว่าเฮ้ยถ้าผมว่าเราทำสมาธิไม่เป็นแล้วอยู่คุณจะงั้นฉันต้องไม่คิดอะไรเลยนี่ไงมันพลาดตรงนี้พลาดนี่คือเหมือนกับโคตัวที่หากินตามพื้นดินแล้วจะไปหาเรื่องขึ้นภูเขาเพราะว่าเรายังภาวนาไม่เป็น อยู่เราจะไม่คิดอะไรเลยในคุณพระเลยเพราะอะไรเพราะการภาวนาในขั้นต้นๆ นี่คุณต้องคิดก่อนวิตกวิจารพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารคือความคิดคือเรื่องราวคือสตอรี่ทำให้เกิดปีติสุขปีติสุขเนี่ยอาศัยวิเวกคือความคิดเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นสตอรี่เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นมาได้เราต้องมีปีติสุขก่อนบางคนนี่จะข้ามไปถึงว่าฉันต้องไม่คิดอะไรเลยแล้วต้องมีอุเบกขาเลยแล้วก็ต้องแบบนิ่งไม่ไหวติงไม่คิดอะไรเหมือนทะเลไม่มีคลื่นทะเลที่ไหนไม่มีคลื่นทะเลมันก็ต้องมีคลื่นป่ะใช่ไหมสมองเราจะไม่คิดยังไงสมองเราต้องคิดอ่ะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเนี่ยเราจะพังนี่คือหมายถึงว่าหาเรื่องเหมือนโคพื้นดินจะไปขึ้นภูเขาเราก็ต้องฝึกก่อนต้องเตรียมพร้อมกับการขึ้นภูเขางั้นแทนที่ว่าเราจะคิดเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนคุณต้องรู้จักคิดเรื่องใหม่ก่อนคิดเรื่องที่ไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนคิดอะไรเรื่องที่มันไม่ใช่กามไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนนั่นเอาใหม่เรื่องการพยาบาทเบียดเบียนอะไรก็จะกินอาหารแต่คนนั้นไม่ดีแย่อันนี้คิดพยาบาทก็ละผูกเวรละทำไมอาหารนี่ไม่อร่อยต้องอาหารนั้นสิอร่อยอันนี้มันต้องจิ้มกับอันนี้มันถึงจะกินดีอันนี้คิดกามละหรือว่าฉันต้องได้ยศนี้ฉันได้ต้องตำแหน่งนี่คนนี้ก็ต้องพูดกับฉันอย่างนี้นี่ก็ไปละเอาใหม่แทนที่เราคิดเรื่องนั้นเนี่ยเราก็คิดเรื่องอะไรเรื่องพระพุทธเจ้าอะไรอ่ะหรือว่าอย่างเช่นคุณดูสารคดีเกี่ยวกับในหลวงเนี่ยคุณดูสารคดีหรือดูหนังฮอลลีวูดอะไรก็ได้ที่มันแบบซาบซึ้งใจแล้วมันไม่ใช่เป็นรูปโป๊ๆหรือว่ารูปอะไรที่จะกระตุ้นความเรื่องกามหรือพยาบาทอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสารคดีอะไรที่มันดีๆและซาบซึ้งใจเนี่ยมันก็มีใช่ไหมนั่นแหละคุณเดินใจคือวิตกวิจารวิตกวิจารที่อาศัยสิ่งภายนอกคือสารคดีนั้นหรือเพลงก็ได้บางคนฟังเพลงอ่ะโอ้เนื้อเพลงนี้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเพลงปลุกใจเพลงที่ให้แบบเกี่ยวกับรักชาติอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้จะให้เกิดการปฏิบัติเบียดเบียนนี่แต่เราฟังแล้วโอ้ทำนองก็ดีเสียงร้องก็เพราะฟังแล้วเราซาบซึ้งใจนี่แหละคือวิตกวิจาร
1: เจ้าค่ะ
2: ถูกไหมเราคิดเลยคิดเสร็จปุ๊บคุณมีปีติสุขเกิดขึ้นมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่แหละคุณเดชัยนี่คือสมาธิแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็คือมีวิตกวิจารก็คือไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีกามไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารและมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่เราต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
2: คือจึงต้องฝึกคิดในทางที่เป็นกุศลธรรมก่อนนี่พัฒนาเลยพัฒนาแล้วนะจากที่ว่าคุณคิดแบบอารมณ์เสียผูกเวรคุณมาคิดเรื่องดีๆแทนที่เราจะแบบไปคิดเรื่องที่ให้อารมณ์เสียคุณมาดูสารคดีคือดูสารคดีเนี่ยดูกว่าดูดีกว่าดูเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กแบบว่าเรื่องเขามาเต้นยกแยกยกแยกอะไรในทิกต็อกเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ให้เพลิดเพลินลุ่มหลงตลกโปกฮาไร้สาระไปเงี้ยคุณมาดูอะไรที่มันเป็นเรื่องราวนี่มันยังดีกว่านะ
1: เ
2: ป็นสารคดีเป็นอะไรที่มันจะให้เกิดปีติสุขอย่างนี้อย่างดีกว่าคือเป็นปีติสุขที่เป็นจะเรียกว่าเป็นนินามิตรละกันคือไม่เกี่ยวข้องโดยอามิตรคือไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามแต่คือถ้าปีติสุขที่เกี่ยวข้องโดยกามก็มีแต่ปีติสุขที่เกี่ยวข้องโดยกามเขาเรียกว่าปีติสุขที่อาศัยเย่าเรือนอยู่อาศัยเย่าเรือนอยู่แต่นี้ปีติสุขที่ห่างออกมาจากเย่าเรือนอีกหน่อยอาจจะยังต้องใช้เสียงหรือภาพมาล่อนะเช่นเราดูสารคดีอันนี้ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยแต่ที่ดีต่อไปคือเราไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อละเราไม่ต้องอาศัยดู

0: พราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เคยได้ฌานหนึ่งแล้วอยู่คุณจะกระโดดไปฌานสองโอ้โหแล้วยิ่งมันไม่ได้แล้วยิ่งจะกระโดดไปฌานสามฉันจะอุเบกขาเลยโอ้โหใช่ไหมมันจะก้าวกระโดดไปหน่อยเราก็จะคว่ำเพราะว่าเราคิดว่าเราจะพัฒนาก้าวใหญ่เกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: สมาธิมันไม่ใช่ว่าจะบังคับข่มขี่หรือบีบคั้นเอาได้มันไม่ได้แ
1: ต
0: ่มันเป็นของที่จะใช้ความละเอียดประณีตต้องใช้ความรอบคอบเป็นของที่จะบีบคั้นเอาไม่ได้แล้วจิตเรามันไม่เหมือนกับกระบอกน้ำว่าตั้งปึ้งมันก็อยู่ตรงนั้นเลยมันไม่เป็นมันจะซ่านมันจะไปมันจะวิ่งมันจะคลืบคลานมันจะไหลเข้าใจคำนี้นะไหลไปตามอารมณ
1: ์เจ้าค่ะ
0: มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพัฒนานี่เกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วทุกจุดทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการพัฒนาได้หมดเป็นการพัฒนาได้หมดนั่นก็คือการที่เราภาวนาเป็นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสำหรับคำถามคำนี้ก็คือว่าภาวนาเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรเนี่ยเรียนเชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังเพิ่งจะเริ่มที่จะฝึกนั่งสมาธินะคะท่านคงได้กำลังใจแล้วก็กระจ่างขึ้นแล้วในกรณีที่ว่าการนั่งสมาธินั้นต้องฝึกไปตั้งแต่เรายังคิดอะไรได้อยู่คือมีวิตกวิจารณ์ก่อนแล้วเมื่อเราพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถหยุดการวิตกวิจารณ์หรือเรื่องคิดของเราได้เข้าสู่ปีติสุขซึ่งเป็นสงบสุขในสมาธิได้ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ตั้งใจกันต่อไปนะคะทุกคนสามารถที่จะภาวนาหรือมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีทั้งสิ้นตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำแล้วนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะยังคิดว่ายังมีเวลาที่จะตอบได้อีกหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะ
0: ได้
1: เป็นคำถามที่ผู้ถามบอกว่าจะมีวิธีการจัดการกับความอิจฉาริษยาอย่างไรดีหรือความอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาตัวเราไปเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกอิจฉาริษยาที่เขามีมากกว่าเราดีกว่าเราแล้วยงก็เคยได้ยินคำพูดหนึ่งว่าถ้าเราอิจฉาริษยาใครเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วว่าเราอ่ะด้อยกว่าเขาเราถึงไปอิจฉาเขาตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะเจ้าค่ะก็อยากขอความแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์
0: เชิญพันอิจฉาริษยามันก็จะมีทั้งที่ว่าเรารู้สึกด้อยกว่าเขานี่ก็จุดหนึ่งหรือว่าในความที่ว่าเขาไม่มีเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้เขาไม่มีมาอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่พอใจเขาเหมือนกันนะว่าแกจะมามีเท่าฉันได้ไงอย่างเงี้ยก็จะมันมีความคิดอย่างนี้มันก็ลักษณะของอิจฉาริษยาเหมือนกันทีนี้ไอ้ตรงนี้จะแก้ได้ไม่ยากเลยแต่ใช้คุณธรรมที่เหนือขึ้นไปนั่นคือมุทิตาเนี่ยจะแก้อิจฉาริษยาได้อย่างชะงักอย่างมากเลยมุทิตาแปลว่าความยินดีที่เขามีความสุขความยินดีที่เขาได้ความสำเร็จโอ้ยแล้วฉันจะไปยินดีกับเขาได้ไงก็ฉันอิจฉาเขาอยู่นี่เขาใช่ไหม มันจะกลับ180องศาไม่ได้สิทำยังไงอย่างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันโอ้ต้องนานมากพอมาเจอกันโอ้ดีใจเข้าใจไหมญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันนานมากพอมาเจอกันมันจะดีใจดีใจตรงไหนดีใจที่ได้เจอกันไม่ใช่ว่าดีใจที่ว่าเขาเอาของอะไรมาฝากนะคือเอาอย่างเช่นว่าเพื่อนรักกันอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เจอกันแบบเพื่อนคุ้นเคยกันอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้ว30 ปีเขามาเจอกันนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหแล้วเพื่อนรักกันเนี่ยเข้าใจไหมแต่ว่าคนนั้นก็
1: ดูใจมากเลย
0: มันจะดีใจมากโอ้เธอมาอยู่ที่นี่แต่งกันเราเจอกันโดยที่เขาไม่ได้เอาของอะไรมาฝากเราเขาอาจจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงเขาอาจจะขาวขึ้นหรือดำขึ้นเขาอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วเราเจอกันโอ้โหเราจะดีใจที่ได้เจอนะไม่ใช่ว่าดีใจที่เขาผอมขึ้นอ้วนลงหรือมีของอะไรไม่มีมันไม่แข็งเพราะนั้นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าดีใจที่ได้เจอกันเอาแค่นี้เนี่ยคือเรานี่คือมุทิตา

0: เนี่ยถามว่าเอ๊ะรถฉันจะเจริญมุทิตาได้ไงก็ฉันแบบไม่พอใจก็อยู่อย่างเงี้ยนะอย่าพึ่งไงเพราะตอนนี้มันมีตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นก็คือไอ้ที่เขาทำได้ดีเนี่ยโถฉันไม่ชอบนี่เขากระตุ้นเราใช่ไหมเราเลยมีอิจฉาริษยาคุณอย่าเอาอย่าพึ่งเอาจิตไปอยู่นั้นเพราะนี่มันคือตัวกระตุ้นแต่เป็นภาษาที่มากระตุ้นละแล้วอารมณ์เราก็ไปทางนี้แหละจิตนี่มันชอบเลยอันไหนมันดึงแรงๆมันจะไปสวยอารมณ์หยุดหยุดด้วยสติสัมปชัญญะก่อนหยุดเสร็จแล้วทำไงไปตรงนั้นไปตรงไหนจินตนาการคิดเลยนะนี่คิดนี่เป็นอะไรวิตกวิจารคิดถึงอะไรเหตุการณ์ยิ่งถ้ามีประสบการณ์ตรงเนี่ยจะดีมากผมเพื่อนคนนี้เราไม่เคยเจอถึง30 ปีบางคนอาจจะอายุ15ใช่ไหมก็จะไม่มี30 ปีแล้วเอาจะแก้ว่าอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ญาติหรือใครที่เรารักแล้วเราเจอแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเราดีใจกับเขาดีใจที่ได้เจอเดี๋ยวฟังเรื่องตรงนี้ก็ได้เอาของคนอื่นก็ได้สมมติเราอายุไม่ถึง30 ปีแต่เราเห็นคุณแม่คุณพ่ออะไรที่เจอเพื่อนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้เจอเพื่อนเนี่ยโหดีใจมากเลยเอาเหตุการณ์นั้นก็ได้เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นปุ๊บเราจะมีมุทิตาเกิดขึ้นในจิตใจเรามากก็ตามน้อยก็ตามนะอยู่ที่ว่าเรื่องราวของนั้นคุณคิดได้ขนาดไหนหรือวิตกวิจารณ์นั้นคุณมีพลังขนาดไหนก็จะทำให้มุทิตาในจิตของคุณเนี่ยมีพลังตามขึ้นนั้นได้พอมีพลังขึ้นตรงมุทิตาอย่างนี้แล้วทำไงนึกถึงคนนี้คนที่ทำให้เรามีริษยานี่แหละอิจฉานี่แหละเอาเข้ามาเลยด้วยอารมณ์ที่เรามีมุทิตาอยู่นะเอาเขาเข้ามาเลยแต่ตรงนี้คือเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าว่าแผ่ไปยังสัตว์โลกทั่วทุกทิศทางโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์โดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์ก็คือแผ่ให้สัตว์โลกทั้งหลายผ่านบุคคลนี้ไปเลยแผ่อะไรนะมุทิตามุทิตาพอเราเห็นเขาเนี่ยเราก็จะคลายความอิจฉาริษยาลงไปได้แต่มันก็อยู่ที่ว่าพลังมุทิตาคุณน่ะมันมากไหมมันบ่อยไหมแล้วคุณแผ่มุทิตาให้คนนี้เขาอยู่เรื่อยไหมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าทำอยู่เรื่อยๆบ่อยๆไอ้ความอิจฉาริษยามันจะมาลายหายไปมันจะสู้ไม่ได้นั่นนี่คือวิธีแก้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาสักษาตอบปัญหาธรรมะและก็ให้แง่คิดดีๆกับเราซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยหลายเรื่องในการตอบของท่านนั้นเนี่ยเรานำมาปรับใช้กับตัวเราทำให้เราเกิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดีทีเดียวคือเรียกว่าพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะในการตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมารับอรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะท่านจะสามารถตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาตอบปัญหาธรรมะข้อขัดข้องใจต่างๆของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นรวมทั้งตัวท่านเองถ้ามีอะไรก็เขียนเข้ามาถามอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้อย่างโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
9: นายพรวิทย์ศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ธีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการไทยช็อปอินช็อปผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสรพมมารายงาน
1: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
10: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่าเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงาน รวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
11: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษายยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิสราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะ
0: ครับ
1: พบกันกับข่าวยามเช้าค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 6:00 น. 10:00 น. จนถึง 7:00 น. นะคะทุกวันเลยนะคะกับการอัปเดตข่าวสารในตอนเช้าค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับแล้วก็ที่เพจข่าวยามเช้าด้วยนะครับวันนี้เราไลฟ์ทั้ง2เพจเลยนะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆอย่างเช่นทาง TikTok ของโดนัทสารบุตรนะครับเดี๋ยวน้องป่านก็จะขึ้นด้วยอีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทั่วทั้งประเทศหอกระจายข่าวด้วยนะครับเตรียมติดตามกับปีคองร้องข่าวในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับข่าวสารมากมายครับมาได้เรียงกันนะตั้งแต่ในช่วงของการประกาศผลผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาก็มีเรื่องราวตามมานะครับรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งในการที่จะต้องมีการไปอุทธรณ์สำหรับผู้ที่อาจจะต้องมีการดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์แต่ว่ามีการตกหล่นหรือว่ารัฐบาลมีการประเมินผิดพลาดยังไงนะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์กับหลักฐานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นต่างๆนะครับที่มีการออกมาเพิ่มเติมอย่างกรณีของในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40ที่สำหรับใครที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีการโอนไปนะสำหรับการเรียกว่าเป็นการเยียวยาอีก1โครงการในช่วงของตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยก็จะมีการเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้เราดูบอลไปพร้อมกับทางพี่ป๋องสุภฤกษ์ทองดีนะครับแล้วก็พี่สายชนนีสังวันนี้มาร่วมเป็นทีมงานของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วผลที่3ของการชิงฟุตบอลโลกนะครับน้องป่านฟุตบอลโลกครั้งใหม่เนี่ยคือฟุตบอลโลก2026นะครับวันนี้มีการชิงที่3นะครับชิงอันดับ3ไปก็เป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเมื่อกี้โอ้โหเดินเข้าไปคือกำลังแข่งขันดูเดือดเลยนะครับช่วงสุดท้ายของการแข่งขันสุดท้ายเนี่ยผู้ที่ชนะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับชนะไปนะครับ6-4อังกฤษได้ไป6ประตูนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสได้ไป4ประตูแสดงว่าอังกฤษก็ได้เป็นที่3ในฟุตบอลโลก2026นี้นะครับก็แสดงความยินดีกับประเทศอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็จะมีสเปนนะครับแข่งขันกับอาร์เจนตินานะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์บอลโลกปีนี้นะครับฟุตบอลโลก2026คู่ชิงชนะเลิศก็คือสเปนกับอาร์เจนตินานั่นเองนะครับ
1: ค่ะคอบอลก็ตอนนี้นะคะเตรียมทุกแมตช์นะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับแชมป์โลกนะคะฟุตบอลโลกปี2026
0: ใช่แล้วครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะยังไงดูบอลช่วงถ้าแมตช์ดึกๆนะก
0: ็
1: เตรียมด้วยนะพรุ่งนี้เผื่อทำงานอะไรยังไง
0: จะมาทันหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าถึงเช้าแล้วก็อาบน้ำมาเลย
1: นะติดตามข่าวสารกันนะคะเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศเนาะเรื่องของพยากรณ์อากาศยังต้องติดตามกันอยู่แต่ว่าช่วงนี้ฝนน้อยลงนะคะฝนไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะคะก็มีการพยากรณ์อากาศนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็อาจจะมีหนักบ้างที่ภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะยังไงภาคเหนือช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการ เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วย
0: ครับ
1: ส่วนพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้นะคะออกประกาศเมื่อเช้าเลย 6:00 นก็คือประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่นะคะภาคอีสาน 20% ค่ะเช่นเดียวกับภาคกลางนะคะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ30% 20% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้ากันอยู่นะคะแต่บางทีเนี่ยก็เดาไม่ได้นะว่าเขาจะตกช่วงไหนวันไหนนะคะ
0: นะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการให้อย่างเรียกว่าเฝ้าระวังกันไว้นะครับสำหรับฝนในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องบอลโลกไปนะครับโอ้โหมีคนทายกันเข้ามาสเปนหรือว่าจะเป็นอะไรนะอาร์เจนตินานะครับอันนี้พี่ดนเนี่ยบอกว่าสเปนแน่นอนใครเชียร์ใครใครอยากจะร่วมทายผลบอลโลกกับพวกเรานะครับก็ทายกันเข้ามาได
1: ้คุยกันมาได้
0: สเปนอาร์เจนตินาสองประเทศนี้แหละนะครับแต่เราไม่ได้มีการชิงรางวัลเหมือนหลายหลากหลายหลากหลายสำนักข่าวนะ
1: ก็มีหลากหลายสำนักข่าวนะที่เขาออกมาจะชิงรางวัลแต่ว่าก็ยังไงก็ได้นะเอาให้ถูกกฎหมายแล้วกัน
0: ครับ
1: นะคะ
0: อันนี้พี่พรพนาบอกว่าสวัสดีเช้านี้นะคะพิธีกรคู่หูสำหรับถนนดนตรีก็มาเจอกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับพ
1: ี่
0: พรพนานะครับแล้วก็โอ้โหสวัสดีน้องป่าน้องโดนัทด้วยสุขกายสุขใจทั้งสองท่านจากป้าวันดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่จำลองบอกว่าสวัสดียามเช้าวันนี้รับฟังที่วัดเผาเคืองนะครับวัดเผาเคืองที่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเสียงชัดเจนดีอากาศนี้อากาศเช้านี้ดีนะครับโอ้โหป้าไม่รู้ป้าไม่ดูบอลนะ
1: ไม่เป็นไรติดตามข่าวยามเช้าก็ได้
0: ติดตามได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีการมาอัปเดตนะคุณพืชแก้วพิบูลเนี่ยเขาชอบติดตามมากนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับก็เป็นภารกิจที่ไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ไปหาลู่ทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในการผลักดันสินค้าไทยให้ไปทำการตลาดที่ฝั่งประเทศจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเข้าร่วมกิจกรรม Prime Minister Thai PrivateSector Luncheon นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการร่วมกับผู้บริหารต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับกว่า140คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในประเทศจีนนะครับจากอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อวานนี้ไปพูดคุยกันที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับท่านนายกบอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยทางรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือสร้างโอกาสให้ประเทศและก็ภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลครับขอให้ภาคเอกชนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการเป็นลู่ทางในการลงทุนให้เอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดรวมถึงไม่เพียงแค่ในตลาดจีนนะครับก็คือจะมุ่งต่อไปยังตลาดโลกเลยนะครับซึ่งช่วงท้ายท่านนายกก็มีการกล่าวขอบคุณในส่วนของภาคเอกชนของไทยทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศและก็เศรษฐกิจของประเทศเรานะครับแล้วก็มีการย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนเนี่ยคือผู้สร้างความสำเร็จหากเราทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยกันเป้าหมายเดียวกันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเติบโตในตลาดจีนแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นคำเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นประโยคที่ทางท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงความเชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการไทยภาคเอกชนในประเทศจีนแล้วก็จริงๆนะถ้าสินค้าไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในจีนถ้าสมมติว่าเราแข็งแกร่งตั้งแต่ฐานรากเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะไปถึงเวอร์ไวระดับโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำได้แน่นอน
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งทีมภาคเอกชนนะครับที่กำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลด้วยนะครับ
1: ค่ะติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่วันที่17ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์นะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรอบใหม่ที่มีการลงทะเบียนใครได้สิทธิ์บ้างนะคะใครไม่ได้สิทธิ์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนที่ได้สิทธิ์เนี่ย ก็โอเคเนาะแต่ว่าส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ
0: ์
1: ซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ได้
0: อาจจะมีการปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับอย
1: ่
0: างกรณีที่คุณมีชื่อในการจดทะเบียนรถยนต
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีรถยนต์มากกว่า1คันนะครับก็กลายเป็นว่าเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่ตรงกับในรอบนี้นะคร
1: ับ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเราจะทำยังไงว่าจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไห
1: ม
0: หรือว่าอาจจะต้องได้รับการเยียวยาไทยช่วยไทยพาสแทน
1: ถูกต้องนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะท่านออกมาเปิดเผยนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะท่านใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะเขาเริ่มเปิดที่ทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลนะแล้วก็แก้ไขข้อที่คลาดเคลื่อนเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะสามารถดำเนินการผ่าน4ช่องทางนะคะที่รัฐบาลเตรียมอำนวยความสะดวกเอาไว้ก็จะมีทางแอปของโครงการนะคะก็จะมีแอปเซิร์ชได้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือไปที่ธนาคารก็ได้นะคะสามารถดำเนินการผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้นะคะทั้งกรุงไทยออมสินธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.นะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะเลือกเอาได้เลยผ่านทั้ง5ช่องทางนะคะที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับท่านใดที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะถ้าหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าบางทีเอกสารตกหล่นหรือว่าจะต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องดำเนินการด้วยตนเองนะคะที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน16สิงหาคมนะคะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสิทธิ์ในการพิจารณาได้นะคะ
0: ครับ
1: ส่วนท่านรองโฆษกนะคะท่านก็ยังบอกว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งนึงเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมค่ะโดยผู้ขอทบทวนเนี่ยยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการเช่นเดิมนะคะซึ่งหลักเกณฑ์โครงการเนี่ยอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันนะคะก่อนหน้านี
0: ้
1: เขามีการยกเลิกนะเรื่องของกฎเกณฑ์ในการนำชื่อบิดาบรรดาไปลดหย่อนภาษีอ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้แล้ว
0: หรือว่าผู้ที่เป็นหนี้เกษตรกร
1: ถูกต้องไม่นับรวมด้วย
0: ก็ไม่นับรวมตรงนี้ไปนะครับก็เป็นเกณฑ์ใหม
1: ่
0: นะสำหรับปีนี้นะครับที่จะต้องเอามาพิจารณากันแล้วก็มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่หลุดสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องอย่าเพิ่งเสียใจกันไปนะครับรัฐบาลก็จะมีโครงการใหม่มาสนับสนุนตรงนี้แทนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับว่าคนเก่าเนี่ยที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกระทรวงการคลังก็จะให้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40แทนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายน2เดือนนี้นะครับเพื่อเป็นการเรียกว่ายังไม่ทอดทิ้งกันนะครับเยียวยากันไปนะครับโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดระบบให้คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์กันนะครับก็มีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะไปยืนยันสิทธิ์ซึ่งก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นั้นนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนได
1: ้
0: นะครับก็จะต้องไปกดรับสิทธิ์กันซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบยังไม่ได้มีการเปิดให้กดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรอทางรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะต้องมีการประชุมกันลงมติกันก่อนนะครับยังมีเวลาในส่วนของอีกประมาณ 1-2 สัปดาห
1: ์
0: นะครับในการที่จะรอสำหรับการทำระบบต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยได้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถยังใช้ได้นะ
1: นะ
0: ครับ1,000บาทนะสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถนำบัตรของตัวเองเนี่ย ไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าธงฟ้าร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐกันได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกว่ายังช่วยเหลือกันนะรัฐบาลก็ยังมีการส่งเสริมเยียวยาในช่วงของที่เรียกว่าข้าวของแพงอยู่นะค่าครองชีพที่จะต้องปากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราต้องดูว่าสิทธิ์ในรอบนี้กับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์แตกต่างกันยังไงนะครับ
1: ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยติดตามเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะคือหลายคนก็บอกว่า เหตุผลบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์หรืออะไรก็ตามนะคะคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลดูความเป็นจริงหน่อยหมายถึงว่าคือก็อาจจะมีรถยนต์แต่ว่าในสภาพความเป็นอยู่อะค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเดือนละ300นี่อาจจะดูน้อยนะแต่มันช่วยชีวิตเขาได้เยอะเลยอยากจะให้ทบทวนสิทธิ์ลองดูชีวิตความเป็นจริงหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ใดๆก็ตามนะคือทางรัฐบาลเขาก็มีเกณฑ์ในการที่จะดูคุณสมบัตินะคะแต่ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะคะคืออาจจะตกหล่นตรงไหนหรืออาจจะข้อมูลคลาดเคลื่อนนะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ทำให้ท่านที่ไม่ได้สิทธิ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ขอพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใหม่หน่อยว่าเราเนี่ยคือรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าเกณฑ์จริงๆนะให้รัฐบาลทบทวนเพิ่มเติมนะคะสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ
0: หลายคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับผู้ที่รับผลกระทบจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้รัฐบาลก็ต้องเอาไปรับฟังนะครับนี่อย่างพี่สุกลสกลนะครับบอกว่าโดนตัดสิทธิ์เพราะว่ารัฐแจ้งว่ามีรถยนต
1: ์
0: งงไหมเพราะผมไม่เคยมีรถยนต์เลยแย่มากๆเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่มีคนอ
1: าจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
0: มีคนเอาชื่อของพี่สกลเนี่ยไปจดทะเบียนหรือเปล่าต้องไปเช็คนะเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันนะน้องป่านนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับว่าผู้ที่อาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือว่าเอาชื่อเราเนี่ยไปจดทะเบียนรถยนต์ทำให้เราคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูน้องปั่นเนาะ
1: ใช่
0: นะครับนะที่ทางกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันครับ
1: ค่ะโดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะก็มีการมอบหมายนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะคะไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างหลายท่านเนี่ยที่คอมเมนต์มาบอกว่าไม่เคยนะไม่เคย มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยไม่เคยมี
0: ครับ
1: คือเราก็เลยถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่ามีการครอบครองรถยนต์นะคะทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเปิดจุดรับคำร้องแล้วก็ตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์นะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ส่วนภูมิภาคตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะทั้งนี้ค่ะจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคือเขากำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองนะคะยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีนะคะรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างนะคะหรือว่ารถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะจากการรับคำร้องเบื้องต้นเนี่ยคือพบหลายปัญหาเลยอย่างเช่นบางรายเนี่ยเคยมีรถยนต์แล้วขายเคยมีรถยนต์แล้ว
0: แต่ว่า
1: ขาย
0: ไป
1: แล
0: ้ว
1: ใช่แต่ว่ารถแบบเป็นโอนลอยๆอ่ะคือยังไม่มีชื่อเจ้าของ
0: ยังไม่ได้เอาไปทำเป็นการโอนที่ถูกต้องเสร็จสิ้นตามระบบ
1: นั่นแหละตรงนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็บางรายเนี่ยรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่อัปเดตไงมันยังไม่มีการปรับปรุงแบบนี้นะคะบางรายขายรถให้ญาติแต่ว่าไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็เห็นว่าเป็นญาติกันตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์นะ
0: ค
1: ือหรือว่าถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะคือเหตุผลทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี
0: ่
1: ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวดูนะว่าแต่ละท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีเหตุผลที่กล่าวมาไหมในเรื่องของรถยนต์นะคะซึ่งตรงนี้น่ะทางกรมการขนส่งทางบกนะคะประสานกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะนำปัญหารวบรวมเสนอต่อกระทรวงการคลังนะคะโดยด่วนเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขนะคะย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่นะคะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถขอคำแนะนำได้ฟรีเลยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะท่านใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอย่างที่บอกเลยนะคะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะ5ช่องทางด้วยกันนะคะจนถึงสิ้นเดือนแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปยื่นผ่านทางธนาคารของรัฐ5แห่งได้เลยนะคะไปตรวจสอบได้นะกับกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าเรื่องของรถยนต์เนี่ยทำไมเราถึงโดนตัดสิทธิ์มันเป็นในกรณีไหนกันแน่นะคะจะได้เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางภาครัฐทางกระทรวงการคลังเขาพิจารณาเกณฑ์ใหม่
0: ถูกต้องไปตรวจสอบฟรีนะครับจะได้เป็นการเช็คสิทธิ์ของเราด้วยนะครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะครับหลายคนถามเข้ามาบอกว่าคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์เนี่ยสามารถไปทำตอนนี้ได้ไหมจริงๆคือทำไม่ได้นะครับเพราะว่าหมดเกณฑ์แล้ว
1: หมดเวลา
0: ไปแล้วเราก็มีการย้ำเตือนกันตลอดนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็หลากหลายคนก็มีการสะท้อนกันออกมานะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือต้องบอกว่าเกณฑ์ในรอบนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเกณฑ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมีการเข้ากับตรงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราไหมนะเพราะโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นการเยียวยาหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเติมคนละครึ่งพาสถ้าสมมุติว่าได้รับการเยียวยาแต่ว่าอย่างที่บอกคือก็เติมมาการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็ต้องเติมเงินมันก็จะมีการย้อนแย้งอะไรบางอย่างที่แบบว่าอาจจะดูแบบอาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือหลายๆคนปัจจัยก็แตกต่างกันไปนะคร
1: ับ
0: เข้าใจทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสิทธิ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ต่างๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถไปยื่นในส่วนของการอุทธรณ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31 กรกฎาคม 2569น้องปานบอกไปก็เช่นเดียวกันนะครับกรมการขนส่งทางบกยังเปิดให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรถฟรีนะครับจะได้เอามาเป็นหลักฐานในการยืนยันอุทธรณ์กันอีกครั้งด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวย้ำเช้าแล้วก็ช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับ
9: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ของประเทศไทยในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีชั้นสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนครับผู้บริหารภาครัฐนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวปาฐกถาพิเศษระบุนะครับว่าในการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูนั้นเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนครับโดยเฉพาะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่ครับ1คือการเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Pass 2คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสกิลบริดจ์ครับและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานครับโดยครับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเลขาธิการของ BOI นะครับได้กล่าวครับว่าสำนักงาน BOI นครเฉิงตูนั้นเป็นสำนักงานแห่งที่18ครับของ BOI ทั่วโลกนะครับแต่สำหรับในประเทศจีนนี่คือแห่งที่4แล้วครับโดยจะเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในพื้นที่ครับภาคตะวันตกของจีนมุ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมสีเขียวครับรวมทั้งในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสำหรับนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมครับร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยครับซึ่งมาลงทุนในจีนครับจากอุตสาหกรรมต่างๆครับในงานนะครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งท่านนายกนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันครับในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลครับมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและขอให้นะครับภาคเอกชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ครับจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงแค่ตลาดจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดโลกและในช่วงท้ายนะครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จหากทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันแล้วล่ะก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดที่จีนเท่านั้นครับแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวกับการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับในงาน Prime Minister Thai Private Sector ณศูนย์การประชุมนานาชาติครับ ที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยนะครับกว่า150รายโดยท่านนายกครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเน้นครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถจะขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพครับซึ่งนอกจากนี้ครับท่านนายกยังย้ำว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งในด้านสินค้าด้านอุตสาหกรรมด้านอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงแล้วครับจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งนะครับได้มีการเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจนั้นมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวล่ะครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นด้วยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของนะครับการลงทุนการค้าในประเทศจีนครับมาดูกันที่เรื่องภายในประเทศกันบ้างครับที่เกี่ยวกับทุเรียนครับรองนายกสุภจีสั่งการกรมการค้าภายในเร่งระบายทุเรียนใต้ 300,000 ตันแม้ราคาทุเรียนใต้ราคา150บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ที่ชื่นชอบในการทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหอมหวานน่ารับประทานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวิทยากรมณีเนตรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มีการสั่งการครับให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ครับโดยในปีนี้ครับผลผลิตทุเรียนใต้นั้นมีปริมาณ 752,515 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30เลยนะครับและปัจจุบันนะครับผลผลิตออกมาแล้ว 35%ยังมีทุเรียนนะครับที่คงเหลือประมาณ 489,199 ตันเลยครับและในช่วงของต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการชะลอตัวของตลาดจีนที่ปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนครับจึงมีการชะลอการสั่งซื้อและเรื่องของปัจจัยคู่แข่งจากต่างประเทศครับและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆครับทั้งนะครับอุตรดิตถ์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปบริหารจัดการนำตลาดครับและจัดกิจกรรมนะครับในการรณรงค์การบริโภคซึ่งปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนนะครับเกรด A B นะครับอยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมส่วนเกรด C ครับอยู่ที่60บาทถึง80บาทต่อกิโลกรัมครับและเกรดดีครับอยู่ที่40บาทถึง55บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับทั้งนี้ครับกรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ที่ปริมาณดูดซับนะครับ 300,000 ตันซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันการรณรงค์การบริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงนะครับออกนอกแหล่งผลิตอีก 281,000 ตันการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปครับสำหรับในส่วนของระยะกลางครับจะมีการจัดการรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆครับทำเมนูครับและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับจากเรื่องของทุเรียนครับไปดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับมติครม.เร่งเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจ ยกระดับศักยภาพการบริหารกีฬาไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ได้เปิดเผยนะครับว่ามติครม.นั้นเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันไปครับให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาและล่าสุดขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจครับโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลครับควบคู่ไปกับการเร่งจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนครับเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยในครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างรอบคอบที่สุดครับโดยเฉพาะจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและในการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศไทยเราครับให้มีเอกภาพครับสามารถจะบริหารได้คล่องตัวและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาครับเพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยเราสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาหรือว่าเป็นสปอร์ตฮับของภูมิภาคครับและสามารถจะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปครับจากเรื่องของกีฬาไปดูกันที่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปลดล็อกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีไม่รวมหนี้เกษตรกรช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายใหม่อีก5ล้าน4แสนคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยผ่านรายการวิทยุคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านโฆษกนะครับได้กล่าวครับว่าครม.นั้นมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยมีมติครับในการปลดล็อกให้พ่อแม่ยังคงได้สิทธิ์แม่บุตรนั้นจะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับและไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทครับนอกจากนี้ครับยังพบกลุ่มเปราะบางรายใหม่จากการลงพื้นที่เชิงรุกอีกกว่า5ล้าน4แสนคนครับซึ่งรายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมหรือว่าเดือนหน้านะครับส่วนรายใหม่ครับจะเริ่มได้นะครับเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับส่วนสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะครับจะได้รับสิทธิ์บัตรไทยช่วยไทย60 40ในช่วงของ2เดือนสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่อีก2เดือนครับสิงหากันยาจะได้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย60 40ครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีกมุมมองกันบ้างครับรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับ18กรกฎาคมนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติครับสามารถจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองครับโดยนะครับสามารถจะดำเนินการได้4ช่องทางด้วยกันนะครับที่รัฐบาลมีการจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนนั้นสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.ครับธนาคารอาคารสงเคราะ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือครับสามารถจะผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐครับทั้งนี้ครับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมครับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมครับมิฉะนั้นครับอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้ครับซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวนะครับว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งละครับเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับโดยผู้ขอทบทวนนะครับยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการตรวจสอบนะครับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการทบทวนสิทธิ์ครับกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ครับมีการเปิดเผยครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ครับจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามนะครับจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาเลยครับอาทิบางรายครับเคยมีรถยนต์แล้วขายรถแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายครับรถถูกไฟแนนซ์ยึดไปแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงหรือบางรายครับขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับกรมการขนส่งทางบกนั้นพร้อมให้บริการประชาชนซึ่งสามารถจะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ

รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังครับข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะครับพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,983 อัตราเลยครับแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนที่อยู่ระหว่างการหางานหรือว่ายังตกงานอยู่ครับสะท้อนถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดครับกระทรวงแรงงานนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลครับโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อจะขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งครับในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะน้องๆบัณฑิตจบใหม่ครับมีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถจะเติบโตในสายอาชีพได้ทั้งนี้ครับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานนั้นนายจ้างที่ต้องการจะรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ครับและพี่น้องประชาชนครับในช่วงของใกล้ๆจะปลายปีแบบนี้อีกไม่กี่เดือนนะครับประเทศไทยเราจะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับช่วงระหว่างวันที่12-18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นความภาคภูมิใจของการจัดงานของคนไทยไปด้วยกันครับและวันนี้ตีของรองข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:54 นะครับกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับยังอยู่กับตัวนัทแล้วก็สายป่านนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงสะท้อนสำหรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะมากๆ
1: ถูกต้อง
0: นะครับทั้งในช่องข่าวยามเช้านะครับเพจข่าวยามเช้ารวมถึง TikTok ของพวกเราด้วยน
1: ะ
0: ครับทั้งโดนัทแล้วก็สายป่านเองนะครับก็อย่างที่บอกคือประชาชนก็ได้รับผลกระทบหลายคนนะครับก็มีการบอกข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบางคนเนี่ยก็คือมีบอกว่ามีการมีสินเชื่
1: อ
0: เกิน 100,000 บาทก็คือโดนตัดนะโดนตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปมีรถยนต์แล้วก็ไม่ได้มีขายรถไปแล้วบ้างล่ะนะครับอะไรหลายๆอย่างคือหลากหลายเหตุผลนะครับที่ทางหลายๆท่านเนี่ยก็ได้รับมานะแต่จริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยคือมันอยู่ในช่วงของการยื่นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นคุณต้องดูเหตุผลว่าเหตุผลเนี่ยขึ้นว่าอะไรนะครับแล้วก็ไปหาหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะได้แก้แล้วเราก็จะได้ไปยืนยันตัวตนเพื่อที่จะได้อุทธรณ์ในเรื่องนี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ต้องรอผลอีกทีนึงนะครับซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของกระทรวงการคลังยืนยันนะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นการคัดกรองคนที่จนจริงๆเป็นตัวจริงที่จนเนี่ยแล้วก็ยอมรับว่ามีอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างนะครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับประชาชนเองเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีการร้องเรียนแล้วก็มีการเรียกร้องมีความคิดเห็นหลากหลายเนี่ยเข้ามาเยอะจริงๆว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังครับ

0: คุณลวรนแสงสนิทนะครับมีการเปิดเผยว่าจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการนี้นะครับปี2569เนี่ยก็ผู้ลงทะเบียนเยอะมากนะครับ18ล้านกว่าคนก็ผ่านไปแค่9ล้าน5แสนคนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับขอให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการคัดกรองในรอบนี้เนี่ยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถลดข้อครหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตได้เกี่ยวกับประเด็นการกระจายสิทธิ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือว่ากรณีที่ครอบครัวซึ่งไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยกลับได้สิทธิ์กันทั้งบ้านนะครับคุณลวรนกล่าวว่าในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มที่ไม่ได้จนที่สุดนั้นในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็มีฐานข้อมูลของประชาชนกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วและก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการที่ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายตามลำดับต่อไปนะครับเช่นมีการประสานกับทางกระทรวงพม.แล้วก็ในส่วนของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะครับโดยขอให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดูแลกลุ่มเปราะบางประชาชนที่มีความยากจนที่สุดเป็นระดับแรกก่อนนะครับวันนี้รัฐบาลเจอตัวท่านหมดแล้วนะครับก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการดูแลที่เหมาะสมแล้วก็ลดหลั่นกันไปเช่นในส่วนของพม.จปท.ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยขอให้เป็นกลุ่มที่ดูแลคนที่จนที่สุดนะครับอันนี้ทางคุณลวรนก็มีการกล่าวไว้นะครับ
1: ค่ะซึ่งคุณลวรนยังบอกอีกว่าไอ้ความแม่นยำในการคัดกรองสิทธิ์เนี่ยคือยอมรับเลยว่า18ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนได้นะคะแล้วก็มองว่าในมุมนึงก็เป็นมุมที่ดีนะที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยโอกาสตรงนี้ในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าอาจจะมีการนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทโนมินีถือครองที่ดินรถยนต์หรือเปล่านะคะหรือการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งอาจนำไปถูกใช้เป็นบัญชีม้านะคะแต่ถ้ามันเป็นชื่อเราอะนะตรงเนี้ยมันก็น่าสงสัยนะคะก็มีหลายท่านนะที่เป็นเสียงสะท้อนเนี่ยอย่างบางท่านที่วันนั้นที่มีการออกมาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เก่า1คันเงินฝากในบัญชี 100,000 บาทอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้เงินก้อน 100,000 บาทเนี่ยคือเตรียมเอาไว้ใช้ตอนแก่นะคะอาจจะเอาไว้ใช้ตอนจัดงานศพตนเองไม่อยากให้เป็นภาระลูกหลานนะคะไม่มีรายได้ยังต้องอยู่บ้านเช่านะคะแล้วก็ไม่มีที่ดินด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูตรงนี้แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่สะท้อนความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อยในปัจจุบันหรือเปล่านะคะส่วนอีกท่านนึงเขาบอกว่าเดินทางมายื่นอุทธรณ์หลังจากถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีฉลากออมสินนะฉลากธกส.ซื้อเก็บไว้นานแล้วแทบจะลืมแล้วแหละว่ามีอยู่นะคะแต่ว่าการนำข้อมูลทรัพย์สินในอดีตมาใช้พิจารณาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้ทางรัฐบาลเองก็ต้องออกมาสื่อสารกับประชาชนในกรณีเกณฑ์ต่างๆนะคะให้ชัดเจนนะคะ
0: นี่มีคุณชัยหน้าถามมาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยให้ไปสมัครที่ธนาคารใช่ไหมเขาจะทำให้ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่าประกาศผลออกมาว่าจะอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมีไทยช่วยไทยพลัสมาเรียกว่าเป็นการให้สิทธิ์แทนนะครับก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับก็จะมีการประกาศอย่างชัดเจนน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละนะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวยามเช้าพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วรวมถึงทีมงานด้วยนะครับส่งต่อให้กับพี่นุ่มนิ่มคณิษฐาและก็พี่เฟิร์สธราวุฒินะครับสำหรับข่าวภาค 7:00 นวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ค่ะและปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.